0: โอ้ค่ะ
1: แล้วก็พวกปลานะฮะปลาเนี่ยทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ซีฟู้ดนะฮะตรงนั้นก็คือ 90%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีแม่ของเดลต้าเวียดนามนี่จะเป็นประเทศที่อัตคัดขัดสนในการกินมากคือเนื่องจากว่าภูมิประเทศของเวียดนามนะครับมันเป็นประเทศที่ยาว
0: ค่ะเหนือจากใต้เลยค่ะ
1: พื้นที่เนี่ยแคบ
0: เป็นรูปตัว S นะอาจารย์ค่ะเขาบอกงั้น
1: ถ้ามันก่อนมันก่อนหน่อยมันก่อนหน่อยเอลกิว
0: เอลกิวใช่ค่ะ
1: มันเอลกิวแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นพายุฝนเนี่ยเกือบจะตลอดทั้งปียกเว้นหน้าร้อน
0: ค่ะ
1: คือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะก็คือถ้ามรสุมหน้ามรสุมเนี่ยเข้าเวียดนามก่อนเลยตั้งแต่เหนือลงใต้ไปช่วงต้นฝนเนี่ยก็จะอยู่ทางเหนือนะครับการฝนก็ภาคกลางนะครับปลายฝนก็ภาคใต้สุดๆเนี่ยนะฮะก็เหมือนบ้านเราเหมือนภาคใต้บ้านเราในช่วงปลายของฝนก็คือปลายปีคือมันก็เลยทำให้เป็นประเทศซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นตลอดปีอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าในด้านทิศตะวันตกของประเทศนะซึ่งเป็นชายแดนนะฮะทั้งเหนือทั้งตะวันตกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภูมิประเทศอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแนวภูเขาแนวภูเขาสูงที่กั้นเป็นเขตแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่ติดกับลาวยาวที่สุดเนี่ยนะฮะ มันคือแนวภูเขาตลอดแนวมันก็เลยทำให้เวลาฝนตกนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลาดเอียงจากตะวันตกไปด้านที่ตะวันออกนะครับ น้ำก็จะกวาดลงทะเล
0: ค่ะ
1: พอน้ำกวาดลงทะเลน้ำเนี่ยพื้นที่มีจำกัดจะสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนมันก็ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: ในขณะที่ประชากรก็เยอะนะครับเขาก็เลยต้องปรับภูมิทัศน์ของประเทศนะให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ก็คือคำนวณนะการศึกษาเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านภูมิอากาศเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ว่าไม่ดัดแปลงอะไรมากมายนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้อยู่กับธรรมชาติให้คนในช่วงไหนที่มันเป็นภัยที่มันรุนแรงทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นการรับภัยพิบัติของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีนะฮะสังเกตบ้านเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ใช่บ้านที่ลงหลักปักฐานให้มันยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะว่าการสร้างอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันคำนวณภัยพิบัติลำบากนะฮะแล้วก็บ้านของคนเวียดนามจะเป็นบ้านที่ติดกับพื้นดินไม่ได้ยกใต้ฉุนสูงเหมือนบ้านคนไทยนะฮะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยู่ให้ได้นะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับแม่ของเดลต้าก็ต้องเลี้ยงคนทางประเทศ
0: ค
1: ่ะผลผลิตข้าวของเวียดนามเนี่ยมากกว่าไทยนะฮะประเทศไทยเราปีหนึ่งก็ประมาณ28-30 ล้านตัน
0: ค่ะ
1: นะครับเวียดนามเนี่ยคือ37-40 ล้านตันข้าวเปลือก
0: โอ้โหฮะอาจารย์ครับพื้นที่เขาน้อยกว่าเรานะแต่เขาปลูกอะไรได้เยอะกว่าเราเนาะพื้นที่โดยรวมก็แค่ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรบ้านเรานี่ 513,000 ตารางกิโลเมตรนะจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็โดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยปลูกข้าวได้น้อยมากนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นข้าวไร่ข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
0: แต่ว่าเอามาเทียบ

0: แม่คงเดลต้าที่อาจารย์พูดถึงนี่แหละที่ผลิตได้เยอะเลยนะค่ะ
1: ปลูก3ครั้งฮะปีนึง
0: 3ครั้งต่อปีอ่าค่ะ
1: แล้วการวิจัยพันธุ์ข้าวของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยอยู่ตลอดเวลา
0: หัวใจเลยวิจัยเนาะค่ะ
1: วิจัยอยู่ตลอดเวลาจนเขามาค้นพบข้าวพันธุ์เขาเรียกว่าไฮบริดนะครับแล้งก็อยู่ได้น้ำ
0: มีความคงทนอยู่
2: ทนแรงทนท่วม
0: ไฮบริดเลยแหละ
1: ก็เพราะว่าคนก็ต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดเนี่ยก็ต้องทำรอบให้มากขึ้นการวิจัยข้าวของเวียดนามนะครับนอกจากจะไฮบริดแล้วก็คือว่าแล้งก็อยู่ได
0: ้
1: ท่วมก็สูงไปตามน้ำนะครับแต่ฉันจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวสาเหตุที่ไม่มีชีวิตยืนยาวก็คือว่าปกติฤดูกาลเราทำนาเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 4-5 เดือน
2: ครับ
1: แล้วก็ที่ต้อง 4-5 เดือนก็เพราะว่ามันต้องมีช่วงพักดินในระหว่างฤดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาวิจัยจนมาค้นพบนะครับว่า3เดือนเก็บเกี่ยวได
0: ้โอ้
1: เขาถึงสามารถปลูกข้าวได
0: ้3ครั้งต่อปีเนาะ
1: นะครับก็ลองเนี่ยฮะก็คือ3ครั้งมันก็คือ9เดือนแต่มันก็ต้องมีเดือนที่พักดิน
0: พักดินนะครับ
1: อันหนึ่งเดือนที่ขั้นไว้เตรียมดินขั้นไว้อะไรก็แล้วข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะปลูกข้าวไม่พอก็ต้องปลูกอย่างอื่นแซมไปกับดินนะครับแต่ไอ้ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยก็คือการปลูกข้าวนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเนื้อที่นะฮะแม่ของเดลต้าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับการปลูกข้าวการทำ3รอบมันทำให้เขานอกจากการทำ3รอบอย่างเดียวไม่พอผลผลิตต่อพื้นที่ก็ต้องสูง
0: โอ้ฮะ
1: นะครับข้าวเนี่ยผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยต้องสูงมากนะถึงขนาดว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราคำนวณคิดคำนวณแบบเป็นเฮกตาร์นะครับเพราะว่าเวียดนามเขาก็คำนวณแผ่นที่ดินเขาเนี่ยเป็นเฮกตาร์ตามแบบฝรั่งเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ก็คือ 6.25 ไร่นะครับนั่นแหละคือ1เฮกตาร
0: ์
1: 1เฮกตาร์ของเขาเนี่ยเวียดนามเขาผลิตได้ทุกวันนี้นะครับประมาณ16ตัน
2: อันนี้เฉพาะในโซนแม่คงเดลต้าไหมครับอาจารย์หรือว่าทั้งประเทศ
1: ก็แม่ของเดลต้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ16ตันนะครับประเทศไทยเราทำได้ทุกวันนี้ประมาณ7ตัน
0: โอ้โหเขา16เราก็แค่7ตันนะอาจารย์โอ
1: ้ที่เขาต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงจะทำ3รอบมันก็ไม่พอปาก
0: คนเขาเยอะด้วยใช่อาจารย์เนาะประชากรของเขาก็เท่าไหร่อ่ะเกือบล้านคนเลยร้อยล้านคนใช่ไหมอาจารย์เนาะ
1: ร้อยห้าล้านนะครับ
0: อ๋อร้อยห้าล้านแล้วโอ้ค่ะ
1: เกิดอัตราการเพิ่มประชากรไม่ได้สูงมากนะครับตอนก็ไม่2%นั่นหนึ่งกว่าแต่ว่าคือว่าฐานของประชากรที่เราคิดมันมากอยู่แล้วเราก็เลยขึ้นแต่ละปีเนี่ยมีคนเกิดเพิ่มขึ้นปีละ 2-3 ล้านคนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยเพิ่มขึ้นได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากมันไอ้บ้านเราเนี่ยยัง70ล้านยังไม่ถึงดีนะครับเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะแล้วก็ยิ่งเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากจะแต่งงาน
0: หรือแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก
2: จริงๆมันเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะฮะอาจารย
1: ์ก็คนมันลำบากกันเนาะไหนจะส่งค่าเทอมค่าอะไรสารพัด
0: ค่าใช้จ่ายมันแพงอ่ะเขาบอกมีลูกคนหนึ่งโหแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเขาเลยไม่อยากมีลูกกันนะอาจารย
1: ์
2: แล้วทีนี้ก็ต้องปลูกข้าวเพิ่มแล้วฮะเลยอาจารย
1: ์ก็3รอบเขาก็เพียงพอ
0: เขาก็มันก็เยอะแล้วเขาก็ส่งออกข้าวได้เยอะนะอาจารย์
1: เพราะว่าการทำ3รอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นผลดีนะเพราะแม่ของเดลต้านอกจากพื้นที่มันน้อยนะครับแต่สภาพในประเทศนะเขากักเก็บน้ำไม่ได้

0: เพราะมันไหลออกทะเลเลย
1: ใช่เมื่อมันกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับมันก็ต้องอาศัยน้ำนะฮะน้ำที่มาจากทางเหนือ
0: ครับ
1: สายน้ำแล้วทางเหนือของสายน้ำเดียวกันเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้นน้ำมันอยู่ที่จีน
2: ว้าวค่ะ
0: จริงจริงคงสกัดไว้ก่อนอันดับแรก
1: นั่นแหละมันอยู่ที่จีนถ้าจีนกักไว้เต็มที่นะครับเหลือถึงจะ
2: จะปล่อยลงมา
1: นั่นแหละครับหายไปแล้วนะครับแล้วอีกล่ะน้ำก็จะเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็สร้างเขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่นะฮะแล้วก็เขื่อนขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับตอนนี้ขวางแม่น้ำโขงที่เสร็จแล้วอันใหญ่ก็คือไชยบุรี
2: ค
1: ่ะกำลังสร้างแล้วคืบหน้าไปเยอะมากตอนนี้ก็มีเขื่อนหลวงพระบางแล้วก็เขื่อนปากแบ่ง
0: ครับ
1: ครับไหนจะเขื่อนปากลายอีกนะครับยังจะตามมาที่สนาคามปากชมอีกนะครับ
2: โอ้โห
0: หลายเขื่อนมาก
1: เขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งฝังน้ำโขงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลมากมายนักก็คือดอนสะโฮง
2: ดอนสะโฮงค่ะ
1: สะโฮงมันก็คือเป็นเกาะอันหนึ่งซึ่งมันมีรูน้ำเขาเรียกว่าอุโมงค์ใต้น้ำอยู
2: ่
1: ดอนนั้นเขาเรียกว่าดอนสะโฮงเพราะฉะนั้นอุโมงค์ใต้ดอนนั้นน่ะมันเขาจะเรียกว่าหูสะโฮงหูในภาษาลาวภาษาไทยก็
0: ร
1: ู
2: นรูนั่นเองอ่านว่าหูค
1: ่
2: ะ
1: ก็อุโมงค์น้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นเขื่อนแล้วนะครับตรงนั้นเขาใช้รูนั้นเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก
2: ็
1: จะเรียกว่าเขื่อนดอนสะโฮงแต่ก็ส่งผลนะส่งผลกับปลาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักเพราะอุโมงค์ใต้น้ำตรงนั้นมันคือช่องมอเตอร์เวย์ของปลาก็อยู่ๆก็มีคนมาปิดมอเตอร์เวย์มันก็หามอเตอร์เวย์ใหม
2: ่
1: ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะเบรกก่อน
2: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรธอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเวียดนามนะพื้นที่เขาถึงแม้จะน้อยแต่เขาก็ปลูกกันได้เยอะปลูกส่งข้าวออกเยอะเลยด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปตกใจเรื่องส่งข้าวนะจริงเราน่าจะเปลี่ยนวิธีคิดน
2: ะ
1: การส่งข้าวมันไม่ได้ทำให้รวย
2: ค่ะ
1: ยิ่งผลิตเยอะเขายิ่งกดนะครับก็ลองดูมีไม่พอกินเนี่ยโอ้ยมาแย่งกันกินนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือเราเป็นครัวเราต้องเป็นครัวที่ฉลาดนะ
0: ครับแต่ตอนนี้เราแย่งกันขายนะอาจารย
1: ์เราเป็นครัวที่เลหลังมาก
2: จ้ะเรายังต้องมาเรามันจะเป็นครัวโลกนะอาจารย์
1: ครัวโลกก็ต้องฉลาดด้วย
2: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
1: ไม่ใช่อะไรฉันก็ผลิตหมดอะไรเงี้ยอย่าไปดิ้นนะคือคนมันต้องกินมันต้องใช้นะครับแล้วประเทศในโลกนี้เนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนประเทศไทยนะ
2: ค่ะ
1: ผมทำให้เราโชคดีเพราะอาหารการกินเราไม่เคยขาดนะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: เรามีแต่กักตุน มีแต่กักตุนเพราะว่ารักตัวเองมากนะฮะก็เลยกักตุนไว้นะฮะของเวียดนามเนี่ยไม่ต้องไปที่นั่นตามแหละเพราะว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลจากวิธี

0: ิดที่ผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็เขามองว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือศักยภาพที่เขามีสูงมากแล้วพยายามที่จะตะกายตัวเองเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวก็เลยต้องทำการวิจัยข้าวอย่าง
1: ม
0: ุ่งมั่นมากนะครับแล้วก็ยิ่งทำรอบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลผลิตมากเท่านั้นก
1: ็
0: มีที่จะส่งออกมากเท่านั้นนะครับวิธีคิดอันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดแต่เหตุที่ผิดพลาดก็เพราะว่าหนึ่งนึกอย่างนี้นะครับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีเวลาให้เขาพักฟื้นไม่ม
1: ีค่ะเพราะยังจะเสื่อมโทรมละค่ะ
0: ครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองนะครับข้าวมันต้องใช้น้ำจืดครับน้ำจืดแน่นอนในช่วงหน้าฝนคุณไม่ขาดอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะครับปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีอยู่4เดือน อีก8เดือนไม่มีฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ที่เขาเรียกว่าแม่ของเด็กตาเนี่ย ถ้าจำได้ก็คือมันแยกพอเข้าแผ่นดินเวียดนามนะฮะแม่น้ำโขงมันแยกเป็น9สายน้ำ
1: โอ้ค่ะ
0: 9สายน้ำฮะก็นั่นแหละภาษาเวียดนามเขาจึงเรียกว่า9มังกร
1: อ่าฮะ
0: นะฮะก็คือ9มังกรนะก็คือถ้าเป็นภาษาเวียดนามภาษาโบราณเขาเรียกว่าก
1: ือ
0: กือหลงกือหลง
1: กือหลง
0: กือก็แปลว่า9หลงก็แปลว่ามังกรก็มาจากคำว่าหลงภาษาจีนนั่นแหละจะออกเสียงเป็นเวียดนามออกเป็นหลง
1: หลง
0: นะฮะก็แก้วมันก่อนแต่การมุมานะปลูกข้าวอย่างยาวนานรวมไปถึงความพยายามที่จะสร้างเขื่อนการทดน้ำไว้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับรายล่าสุดของเวียดนามเองมันไม่ใช่แก้วมันก่อนแล้วเพราะว่ามันหายไปสองสายน้ำ
1: ค่ะโอ
0: ้มันแห้งแล้งสาเหตุที่แห้งแล้งนะครับก็คือหนึ่งแหละการเปลี่ยนแปลงวิถีของน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมบอกไปแล้วว่าจีน14เขื่อนของจีนเนี่ยกักน้ำไว้เนี่ยมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับมันไม่มีผลในช่วงหน้าฝนครับแต่มันมีผลมากในช่วงที่ไม่ฝน
1: ซึ่ง
0: ก็คือ8เดือนนะฮะมันต้องบริหารและจัดการน้ำเพื่อที่จะใช้ให้รอด8เดือนก่อนที่ฝนใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็ยังมีข้อได้เปรียบนะครับก็เพราะว่าถึงมันจะเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็ยังมีหิมะละลายลงมาจากทิเบตมันก็หิมะละลายมันไม่เหมือนน้ำฝนนะ
1: คร
0: ับ มันค่อยๆละลายก็ค่อยไหลดินลงมาเนี่ยครับแต่พอมันไหลดินลงมาแล้วมันมาเจอเขื่อนจีนอันดับแรกจีนเขาจะปล่อยลงมาไหมถ้าเขาไม่ผลิตไฟฟ้าถ้าเขาไม่ต้องการเดินเรือก
1: ่
0: อนนะครับมันก็เลยทำให้ไอ้ปริมาณน้ำที่มันไหลลงไปข้างล่างลดลงไปแล้ว
1: ค
0: ่ะอ้าวข้อเล่านะทีนี้เราก็จะเป็นแบตเตอรี่อาเซียนตั้งคงไว้เลยนะครับ357เขื่อนนะเล็กกลางใหญ่รวมกัน357เขื่อนก็ลองนึกดูนะครับแล้วก็เราเนี่ยมี15สายน้ำนะครับที่ไหลลงแม่น้ำโขงและทั้ง15สายน้ำก็ถูกจองโดยเขื่อนไปแล้วอ้าวแต่หน้าฝนก็เหมือนกันฮะสภาพก็คือไม่เป็นไรครับมันน้ำมันล้นเขื่อนอยู่แล้วแต่หน้าไม่ฝนนี่แหละอันตราย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วทีนี้พอไหลลงมานะครับน้ำโขงก็มีสายบุรีก็กำลังสร้างอีกก็คือเขื่อนหลวงพระบาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กำลังสร้างอีกเช่นกันก็ปากแบง
1: ปากแบ
0: งก็แล้วก็อีกอันนึงที่สร้างเป็นสเตจก็คือเขื่อนน้ำอูเจ็ดเขื่อนนะเรียงกันลงมานะครับมันก็คือการทดน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้านะฮะ

0: นี่คือลาวส่วนไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเรากระดุกกระดิกจะสร้างเขื่อนก็ประท้วงกันเรียบร้อยลาวก็นั่งยิ้มอยู่นะครับลองมาประท้วงบ้านฉันอยู่จับก็คุกมาเลย
1: ค่ะ
0: ห้ามมีประท้วงนะครับมีได้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก็คือสมมติว่าจะประท้วงวันที่15ฮะต้องขออนุญาตตั้งแต่วันที่7ฮะ
2: อ
0: ืมค่ะแต่ละจิตหนึ่งนะครับพอมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บจับเข้าคุกเลยนะครับ
1: อาจารย์ถ้าที่อาจารย์บอกว่าเวียดนามเนี่ยจากมังกรไอ้ที่ว่ามีแก้มสายแล้วเหลืออยู่หายไปแล้ว2ไอ้ที่หายไป2มันมีโอกาสจะกลับคือ
2: กลับคืนมาม
1: ั้ย
0: ก็น่าจะยาก
1: ยากเลยนะโอเค
0: ก็เอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกันเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เดลต้าของเวียดนามเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนน้ำดิบก็คือต้นทุนน้ำจืดด้วยตัวเอง
1: อ๋อค่ะอืม
0: ถ้าสมมติว่ามีการใช้ใน100แกลลอนนะครับมันมีน้ำต้นทุนของแม่ของเดลต้าจริงๆเนี่ยคือ10แกลลอนเท่านั้น
1: โอ้ค่ะอ
0: ืมไม่ได้10แกลลอนครับเพราะว่าอีก90แกลลอนมันต้องมาจากข้างบนถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับ15แกลลอนมาจากจีน
1: นะ
0: 40แกลลอนมาจากลาว16แกลลอนมาจากไทยและ16แกลลอนมาจากกัมพูชาด้านหมายความว่ามีต้นทุนน้ำของตัวเองแค่10แกลลอนในการใช้ทุกๆ100ถ้าเราภาพดูนะฮะเขื่อนกันไปแล้วมันก็ลงมาไม่เต็มใช่ไหมครับ
1: อย่างนี้เขาจะต้องมีการซื้อน้ำให้จากประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำจากมาเลย์ค่ะอาจารย
0: ์มันวิกฤตมากก็คือช่วง8เดือนที่ไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เวียดนามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้น้ำบาดาล
1: โอ้
0: นะครับก็คือปั๊มน้ำบาดาลนะครับแล้วลองนึกภาพอย่างนี้
1: โอ้โหถ้าปั๊มเยอะอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงเนาะอาจารย์ค่ะ
0: ก็คือปั๊มมากกว่าไม่ปั๊ม
1: นะฮะแผ่นดินก็ซุดเสียอาจารย์ว่าไหมค่ะ
0: ก็แน่นอนอ่ะมันก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้ววิกฤตครั้งที่รุนแรงที่สุดแล้วก็เห็นแล้วชัดเจนก็คือเมื่อปี2016
1: ครับ
0: นะครับน้ำทะเลลุกเข้ามาลึกมากับแม่น้ำตัดล่างเข้ามาถึงเกินเธอเกินเธอเนี่ยไม่ติดทะเลนะครับ
1: อยู่ที่70
0: กิโลเมตรน้ำเค็มลุกมากับสายน้ำเข้ามาถึงเกินเธอนะครับเพราะฉะนั้นประตูน้ำที่เคยผันน้ำจากแม่น้ำเนี่ยฮะต้องปิดหมดเลยไม่งั้นน้ำเค็มมันก็จะลุกไปกับของซอย
1: โอ้เราเห็นน้ำเค็มนั้นมันปลูกข้าวไม่ได้นะคะอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับก็เลยต้องปิดนะพอปิดนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของจดหมายของอดีตผู้นำท่านหนึ่งของเวียดนามนะท่านเหรียญฟูจองก่อนที่ท่านโตเหลิมจะมานี่แหละเหรียญฟูจองเนี่ยมีจดหมายด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเลย
2: ครับ
0: ปี2016นะครับมีจดหมายไปถึงเมื่อเดือนมีนาคม2016มันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมครับมันติดมากจดหมายนั้นบอกว่าโปรดกรุณาให้มีคำสั่งให้เขื่อนในจีนเปิดน้ำลงมาไม่งั้นเวียดนามไม่รอด
1: ไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นเวียดนามก็จะต้องตรงนี้แหละว่าโอ้จะอะไรนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดในจีนก็จะได้เปรียบทางนี้เลยนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลก
2: กำลังสนุกเลยครับอาจารย์แต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะครับ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับแล้วก็เราสองคนอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันและผมภูเบศนะครับลาคุณฟังไปพร้อมกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้เสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของการเมืองรวมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางท่านอาจจะอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ไม่ทันแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจบกันไปก็ยังเหลือสิทธิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน3,900,000 กว่าสิทธิ์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันด้วยค่ะ
0: แต่ว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองขึ้นเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับมีทั้งประเด็นเรื่องของส.ส.คว่ำร่างกรรมาธิการแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของส.ส.เสียงส่วนใหญ่มีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวชัยนายชนพัฒน์ให้กับ DSIไปแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของพนันออนไลน์นะครับดูรายละเอียดก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณายติด่วนครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือชื่อย่อว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละครับซึ่งมีส.ส.เสนอรวม5ยติต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายหลังสมาชิกอภิปรายกันครบถ้วนแล้วได้ให้ผู้เสนอยติอภิปรายสรุปนะครับทั้งนี้ส.ส.และผู้เสนอยติในฝากฝั่งของส.ส.ร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอภิปรายและสรุปยติไปในแนวทางเดียวกันก็คือควรส่งข้อเสนอหรือว่าข้อคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความคิดเห็นแตกต่างไปในเชิงเห็นควรให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอย่างจริงจังครับอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสรุปยติตอนหนึ่งว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได้ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์ผู้รับเหมาและที่กว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรหากพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นๆเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นโครงข่ายโลจิสติกเซาเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากอภิปรายกันไประยะหนึ่งเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันครับระหว่างการเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกับส่งข้อคิดเห็นไปให้ครม.พิจารณานายโสพลสารัมประธานที่ประชุมครับจึงให้มีการลงมติผลก็พบว่าเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอให้ส่งความเห็นให้ครม.พิจารณาต่อ174เสียงงดออกเสียง3เสียงนะครับพาดหัวข่าวใหญ่เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ266

0: สสรัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมาธิการแลนบริดจ์ฝ่ายค้านรวมสับเอื้อกลุ่มทุนแกนพรรคร่วมกล้าทำอย่างอุ้มไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI ฝ่ายค้านฉะรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเร่งสปรีดโครงการแลนบริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบด้านเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไรอภิสิทธิ์ฉะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินจวกชักศึกเข้าบ้านพาไทยเสี่ยงถูกมหาอำนาจบุกยึดณัฐพงษ์ชำแหละทำลายความมั่นคงทางที่ดินของเกษตรกรทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนแนะทุ่ม 500,000 ล้านพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจชีวภาพภาคใต้คุ้มกว่าเสียงข้างมากลงมติ266ต่อ174ปิดประตูไม่ให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาพรรคร่วมรัฐบาลและกล้าทำจับมือโหวต308เสียงต่อ126ไม่ตัวไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันครับ
1: ซึ่งเรื่องของนายชนพัฒน์นี้นะคะก็ถูกเข้าไปอยู่ในยติการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะโดย DSI ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ทางฝั่งของสสมีการอภิปรายแสดงความเห็นโดยพบว่ามีความแตกต่างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยกันอย่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์นะคะขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยที่ส่งตัวก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสสพรรคกล้าธรรมร่วมอภิปรายขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรรคมองว่านี่ไม่ใช่กรณีการกระทำที่แม้เป็นความผิดทางอาญาแต่มาจากการกระทำตามหน้าที่ในฐานะสมาชิกยังมองไม่เห็นว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแบบใดโดยที่นายชนพัฒน์ได้ประกาศเองว่าพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เชื่อมั่นว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการดังกล่าวจึงเห็นว่าเห็นชอบให้อนุญาตให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เข้าสู่การดำเนินทางคดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหากนายชนพัฒน์สละเจตนารมณ์ของการคุ้มกันนี่ก็คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาค่ะในขณะที่ในฝั่งของนางนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายนะคะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของการคุ้มกันให้สสอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่ยกเว้นการที่กระทรวงยุติธรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นหลักประกันทางนิติบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้มีการทำลายหลักประกันทางรัฐธรรมนูญระยะยาวเพราะเมื่อสิ้นสุดสมัยประชุมกระบวนการทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะจึงไม่ใช่การตัดสิทธิ์หรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นการคุ้มครองการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรองรับนั่นเองค่ะในขณะที่ทางสภานะคะก็เมื่อหลังจากให้ลงมติกันแล้วค่ะที่ประชุมมี403 12คนนะคะก็มีผู้เห็นด้วย126คนไม่เห็นด้วย308คนงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนเป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติไม่อนุญาตให้ DSI ทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญค่ะพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนพัฒน์สภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าธรรมชนะรวมแนะดักรอดักคิววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงโหวตอุ้มชนพัฒน์ส่วนใหญ่เป็นสสซีกรัฐบาลและกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงที่เห็นด้วยให้ส่ง DSI ดำเนินคดีเป็นของฝ่ายค้านขณะที่รวมไทยสร้างชาติไทยรวมพลังหายทั้งพรรคด้านเจ้าตัวลั่นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ขอยึดตามหลักการเป็นส.ส.บอกหลังปิดสมัยประชุมหนีไม่พ้นอยู่ดีส่วนรวมจี้รัฐบาลเฝ้าระวังชนพัฒน์ส.ส.คนดังเพ่นหนีช่องทางธรรมชาติแนะวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมกำลังมารอรับที่สภาได้เลยขณะที่ราชเลขาในพระองค์พร้อมนายกอนุทินลงพื้นที่เพชรบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้ด้านนายกอนุทินจ่อตั้งชุดสอบนฤชาปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่เคยช่วยช่วงเลือกตั้งบอกดูแลมท.1อย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธลั่นไม่ได้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อฝั่งตรงข้ามติ้นพลานเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในจังหวัดภูเก็ตส่วนปมย้าย5เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเข้าใจดีมีแต่ปลัดจังหวัดที่เดือดร้อนร่อนเอกสารเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายจัดการคนบิดเบือน

0: เกินทำเสื่อมเสียขณะที่ประชาธิปัตย์รวมเสียงสสชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญพร้อมสูตรที่มาสสรใช้อย่างเสียงประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: วันนี้นะฮะจะลงไทยช่วยไทยพลัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปิดไปตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสรุปนะครับยอดณขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้ว 3,958,850 นะครับโดยวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลาอีกแล้วนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือและเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับได้สรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัดวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนในเวลา4ทุ่มเมื่อคืนนี้มีผู้ลงทะเบียนผ่านสิทธิ์26ล้านกว่าครับยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ 3,958,850 ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60-40เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายโครงการหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4ล้านสิทธิ์หรือประมาณ 16,000 ล้านบาทไปใช้ช่วยเหลือในโครงการอื่นครับก็ยอมรับว่าวันนี้ธนาคารบางสาขายังมีประชาชนไปรอยืนยันตัวตนอยู่แต่ว่าหลายแห่งเบาบางลงแล้วซึ่งขณะนี้ยังมีเวลานะครับก็คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ดูแลเต็มที่เลยแต่ว่าพอหมดตอน4ทุ่มแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายว่าให้รอตรวจสอบสิทธิ์3วันคุณอยู่ในสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับแก้เกณฑ์บัตรคนจนตัดทิ้งนักศึกษาปิดจ็อบไทยพลัสผ่าน 25.5 ล้านสิทธิ์เหลืออีก4ล้านมติสภาไม่ส่งชนพัฒน์ให้ DSI คลังเข้มปรับเกณฑ์ใหม่บัตรคนจน2เดือนรู้ผลคาดเหลือน้อยกว่า 13.2 ล้านคนตัดทิ้งกลุ่มนักศึกษาปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ4ล้านสิทธิ์ประกอบเผยรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็บอกว่าเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหากว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ชัดเจนก็จะเร่งส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรจุวาระนำเสนอครม.เพื่ออนุมัติโดยเร็วที่สุดค่ะจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นประมาณ 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อจะได้คัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13,200,000 คนก็คาดว่าใช้เวลาในการคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังก็คือสิงหาคมถึงกันยายนนะคะโดยคนที่หลุดจากสิทธินี้อาจจะได้รับในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แทนโดยขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดนะคะพาดหัวข่าวปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย26ล้านสิทธิ์คลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60-40 26ล้านคนไทยได้รับสิทธิ์1มิถุนายนเตรียมใช้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขบูชาบูม 4,000 ล้านชัยชนกทาให้ตรวจไทย AI ค่ะ
1: มีคุณสมนึกแก้วพรมฝากบอกรัฐบาลมานะครับว่ายังมีกลุ่มคนพิการกลุ่มติดเตียงที่ไม่สามารถมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแจ้งให้แล้วนะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความมานะครับ7ตุลา 44 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของผอ.ปปช.เมื่อวานนี้ยอมรับสารภาพว่าเมาขับรถจริงแล้วก็ไปงานศพของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวาง

0: ักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับที่เมาซิ่งรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อวานนี้เจ้าตัวตั้งโต๊ะแถลงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับพร้อมจะรับผิดชอบยอมรับว่าดื่มจริงขับจริงครับความคืบหน้าคดีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายศรนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อยนนทบุรีนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับพร้อมทนายความไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับโดยหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ออกมาแถลงขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายยอมรับว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อของเขาให้ดีที่สุดครับส่วนวันเกิดเหตุยอมรับว่าไปดื่มที่ร้านอาหารจริงไปถึงประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นคนขับเองส่วนเรื่องประมาณกอฮอขอเป็นเรื่องในสำนวนครับยืนยันเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าตนเองนั้นขับรถมาคนเดียวก็ทางพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อกล่าวหาครับก็คือขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถชนแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหลายฉบับเลยครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยมีภาพตอนที่ไปร่วมงานศพแต่ว่าถูกเพื่อนไรเดอร์เข้ามาชกหน้าหงายล่ะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะนายจรงหมอกเกราะผอ.สำนักสืบสวนสำนักงานปปช.ครับนำพานธูปเทียนไปขอขมาศพนายศรนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์เหยื่อเมาขับที่วัดทุ่งครุแขวงและเขตทุ่งครุกทม.แล้วถูกเพื่อนผู้ตายชกหน้าด้วยความโกรธแค้นจนปากแตกล้มหน้าหงายหลังเลยนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วงไปขอขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขณะขับรถชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงแจ้ง3ข้อหาหนักขับรถขณะเมาสุราขับรถประมาทและขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดช่วยเหลือเจ้าตัวปฏิเสธ2ข้อกล่าวหาหลังพร้อมเอ่ยขอโทษครอบครัวผู้ตายยินดีเยียวยาค่าเสียหายปัดเรื่องเปลี่ยนตัวคนขับยันขับเองหลังให้ปากคำเสร็จช่วงเย็นหอบพานธูปเทียนไปขอขมาศพผู้ตายที่วัดทำญาติกลั้นอารมณ์โกรธไม่ไหวโดดชกหน้าล้มหน้าหงายครับ
4: ซึ่งเรื่องของหลังจากที่ถูกต่อยไปนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแล้วญาติเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วว่าอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีเด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้นะคะก็ขอโทษกับคู่กรณีด้วยด้านทนายความของนายจรงค่ะได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนระบุว่าแม้ว่าในฝั่งของนายจรงจะให้อภัยแต่จะขอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็ระบุว่าทุกการกระทำมีราคาไม่เฉพาะแค่ญาติเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติเพราะว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นกันเป็นภาพในช่วงจังหวะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเข้าไปชกต่อยนะคะกับผอ.ปปช.รายนี้ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเพื่อนไรเดอร์โกรธแค้นเจ้าตัวยอมรับสารภาพส่งเสียลูกแทนคนตายผอ.ปปช.ย่องเข้ามอบตัวที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีถูกแจ้ง3ข้อหาคดีขับรถชนไรเดอร์ดับสยองคาถนนด้านผู้บัญชาการภาค1รุดสอบปากคำด้วยตัวเองเจ้าตัวเปิดใจเสียใจและขอโทษครอบครัวไรเดอร์สารภาพยอมรับเมาแล้วขับจริงยันขับรถเพียงคนเดียวพร้อมขอส่งเสียลูกผู้ตายเรียนสู่

0: สูงที่สุดด้านตำรวจจ่อเอาผิดเพื่อนผู้ต้องหาสมอ้างเพื่อรับผิดแทนขณะที่ครอบครัวเหยื่อกังวลปปช.มีการช่วยเหลือกันยังมั่นใจตำรวจในท้องที่ทำคดีตรงไปตรงมาค่ะ
1: ส่วนอุบัติเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคุณหมอและพยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลยครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับคุณหมอไพทยาสืบสิงห์เป็นแพทย์จบใหม่ครับขับเก๋งแคมรี่พุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบทางเสียชีวิตคาที่พร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสิริราชส่วนแม่ของแฟนบาดเจ็บสาหัสอุบัติเหตุนี้เกิดบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับหมอหนุ่มพยาบาลสาวชนดับสยองแพทย์นายแพทย์เพิ่งจบใหม่คัมรี่อัดกาดเรนทะลุแม่ผู้หญิงเจ็บสาหัสกล้องหน้าพบหลับในสลดพบหมอหนุ่มและพยาบาลสาวดับสยองคู่กันอีกรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเผยเก๋งคัมรี่อัดกาดเรนเหล็กทะลุเข้ามาในห้องโดยสารเกิดเหตุสยองบนถนนสายบายพาสชะอำปราณบุรีขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงจุดกลับรถแยกช้างเทงแทงกระจาดเพชรบุรีเผยฝ่ายชายเป็นแพทย์เพิ่งจบใหม่ส่วนฝ่ายหญิงมีอาชีพเป็นพยาบาลทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะตอนนี้หลายหลายคนก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผลโพออกมาค่ะโดยโพของพระปกเกล้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ปรากฏว่าถ้าจัดลำดับออกมาแล้วค่ะจะพบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังนำในโค้งแรกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือยังมีเสียงที่ลังเลอยู่ประมาณ1ใน4ของเสียงในการชี้ชะตาผู้ว่ากทมค่ะอันดับ1นะคะในโพโค้งแรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์รองลงมาค่ะเป็นดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะจากพรรคประชาชนอันดับที่3ค่ะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันดับที่4ค่ะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชอันดับที่5เป็นหม่อมกรค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันดับที่6ค่ะนายคมสารพันชาติกุลนะคะแล้วก็อันดับที่7นายอนุชาปุรพชัยศรีที่มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าอันดับที่ขึ้นมานะคะรองมาจากอาจารย์ชัชชาติค่ะจะพบว่า 24.1% บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม.นะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะพร้อมภาพการลงหาเสียงของทั้งอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ดร.โจด้วยนะคะที่เริ่มต้นในการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วคงแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัชชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2ประชาชนขึ้นป้ายเมืองแค่คนกกต.เตือนปมคนดังช่วยโพพระปกเกล้าชี้คนกรุงยังนิยมชัชชาติเป็นผู้ว่ากทม.ให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจอันดับ2มาริกาอันดับ3อนุชารังที่7พบเสียงลังเล1ใน4ค่ะ
1: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันกับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานไว้ใน1เดียว The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญก็จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุนิทพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทธนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับต กค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่

0: ราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันครับพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะโอกาสแบบนี้จะได้พบกูรูทั้ง5ท่านนี้ยากมากๆในทริปเดียวนะคะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าจะมีอีกเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ไปกันได้อยากจะชวนไปกันนะคะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใน Daily News นะคะมีเรื่องของจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสค่ะจับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสสมุนบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าจี้เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบองขมุมในประเทศกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมสมุนรวม5รายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีลงทุเรียนจันทบุรีและบ้านพักที่ตราดหลังมีพฤติกรรมหลอกคนไทยด้วยการข้ามแดนบังคับทารุณเยี่ยงทาสทำงานร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากไม่เชื่อฟังหรือพยายามขัดขืนหรือทำยอดไม่ตามเป้าที่บอสจีนกำหนดจะใช้กระบองไฟฟ้าช็อตหรือไม้ทุบตีตามร่างกายหรือจับกักขังสั่งลุกนั่งวิ่งรอบสนามจนเหนื่อยแทบขาดใจค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปลดล็อกขายแอลกอฮอล์นะครับได้จนถึง11ถึงเที่ยงคืนแล้วนะครับที่ติดกรอนกลางวันขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปลดล็อกถาวรขายเหล้า11โมงถึงเที่ยงคืนส่วนสนามบินโรงแรมจำหน่ายได้ตลอด24ชั่วโมงคอสุราเฮราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลตั้งแต่29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับยกเว้นจำหน่ายในสนามบินระหว่างประเทศสถานบริการโรงแรมกับพื้นที่พิเศษในระยองเมืองการบินภาคตะวันออกคุมเข้มมาตรการปลอดภัยเด็กเยาวชนก่อนหน้านี้ปี68ครับกรรมการน้ำเมาทดลองปลดล็อกขาย6เดือนช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นเพื่อประเมินผลทั้งเศรษฐกิจสุขภาพสังคมมาแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ปลดล็อกถาวรเรียบร้อยแล้วครับ
1: บุกล็อก4จีนเทาโกง100ล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวนคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นอยู่ใน Daily News ค่ะ4แก๊งจีนเทาไม่รอดปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นประเทศจีนหอบเงินกว่า100ล้านบาทกบดานหนีไทยตำรวจบุกรวบยกทีมคาบ้านพักหรูในชลบุรีและสนามบินสุวรรณภูมิเผยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวมาประเทศไทยเตรียมส่งตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับสหรัฐและอิหร่านนะครับบรรลุข้อตกลงในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับหยุดยิงในขยายไปอีก60วันนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัติและสื่อมวลชนของเตหะรานเองรายงานว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นชอบก่อนด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ครับสหรัฐอิหร่านยอมตกลงหยุดยิง60วันรอคุยสันติภาพถอนทุ่นระเบิดจ่อเปิดฮอร์มุสสหรัฐอิหร่านบรรทุกข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิง60วันทรัมป์ขอพิจารณาเงื่อนไข 2-3 วันก่อนพิจารณาลงนามอนุมัติเปิดทางเดินหน้าเจรจาสันติภาพถกปัญหาแร่ยูเรเนียมเสริมสัมพันธนะสูงย้ำอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเก็บถอนทุ่นระเบิดใน30วันสหรัฐจะยุติปิดล้อมทางทะเลยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนไฟเขียวให้อิหร่านขายน้ำมันแลกกับข้อผูกพันไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้าน DSI ออกหมายเรียกผู้ต้องหากลุ่มแรกคดีกักตุนน้ำมันจังหวัดอ่างทองฐานร่วมปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
1: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะ DSI ร่อนหมายเรียกฟันบริษัทน้ำมันอ่างทอง DSI ออกหมายเรียกบิ๊กคลังน้ำมันอ่างทองข้อหาปลอมปนน้ำมันส่วนอีก6โรงกลั่นจ่อคิวถูกดำเนินคดีกรณีไปกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือ166ฉบับมีพิรุธค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนัง

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ 60-40 เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52.49 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทสตางค์ E20 37.90 บาทสตางค์ E85 33.84 บาทสตางค์โซฮอล์91 42.53 บาทสตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 50.99 บาทสตางค์ B7 40.70 บาทสตางค์ B20 35.20 บาทสตางค์พรีเมียมดีเซล58.25 บาทสตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ 30-50 หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5ใน10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก

0: ข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
2: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้า

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับผมเช้าวันเสาร์30พฤษภาคม2569ครับชัยวุฒิศิวัยพรามครับรายงานตัวครับผม
1: สวัสดีครับผมเซลล์ลุงตู่รายงานตัวครับผม
0: สวัสดีครับลุงตู่
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ผมคิดถึงคนหล
1: ่อพี่หล่อกว่าวันนี
0: ้วันนี้ต้องใส่แว่นนะ
1: ใส่แว่นซะหล่อเลยวันน
0: ี้เพราะว่าเพิ่งจะไปทำตามาไม่ใช่ทำตาสองชั้นนะเวลาไปที่โรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: พยาบาลบอกว่าช่วยทำตาให้โตๆหน่อยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนี่ผมแหกได้แค่นี้แหละครับพยาบาลครับโตกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
1: อ๋อเขาจะดูไงพี่เขาจะดูตาพี่ไง
0: เขาต้องการดูให
1: ้
0: โตตัวโตหน่อยเอ๊ะเราก็มันเท่านี้มันก็ต้องแหกเอาแล้วไม่จะทำยังไงบอกพยาบาลช่วยดึงบนดึงล่างให้หน่อยมันได้เท่านี้แล้วครับแกก็โตหน่อยโตอีกหน่อยโตอีก
1: บอกว่าโตยังไงโตได้เท่านี้พี่
0: โตเท่านี้ละไ
1: ม่โตเต็มที่แล้วบอก
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็มองเห็นชัดเจน
1: ดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหม
0: เยอะๆแต่ว่าปัญหาก็คือ
1: ครับ
0: ชัดข้างไม่ชัดข้างนึงก็ต้องรออีกข้างนึงนะฮะไปทำ
1: รออีกกี่วันนะพี
0: ่ต้องปีนึงครับ
1: อ๋อครบ1ปีก็ทำอีก1ข้าง
0: ไม่ใช่ฮะคิวรอคิว
1: อ๋อไม่ใช่อ๋อคิวยาว
0: คิวครับคิวคือคิวถ้าได้เดือนหน้าก็ทำได้แล้วแต่ว่าคิวมันยาว
1: คิวยาว
0: คิวยาวนะครับผม
1: แล้วเป็นไงบ้างเจ็บไหม
0: เหมือนกับคนจอง FJ แหละคิวยาว
1: โอ้ใช่ใช่ FJ
0: คิวยาวมากตอนนี้มีคนจองกันเยอะ
1: แล้วตอนนี้ยังเจ็บไหมพี่หรือว่าไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
1: อ๋อเขาเลเซอร์เลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้
0: เขาวิธีการก็คือเขาจะคือเลนส์กระจกตาเรานี่มันเป็นฝ้า
1: ครับ
0: เขาก็จะใช้วิธีการดูดเลนส์เลนส์จริงๆอ่ะออก
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่เลนส์เทียมเข้าไปก็ประมาณนี้ก็การผ่าตัดใช้เวลาจริงๆก็ประมาณ30นาที
1: อ๋อไม่นานพี่นะ
0: แต่ว่าตอนรอจะนานแต่ว่าแอร์ที่ห้องที่โรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะเย็นบอกคุณหมอขอผ้าห่มอีกผืนได้ไหมบอกฉันมีให้เธอผืนเดียวแล้วเย็นมากเลยครับโอ้ยว่ากันไปนะ
1: ครับ
0: ก็สนุกดี
1: สนุกดีพี
0: ่แล้วในญาติอยู่ในญาติแกถามหาญาติอ๋อญาติกำลังไปเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วก็เท็จก็ไม่ใช่ได้พาญาติไป
1: สรุปไปคนเดียว
0: ไปคนเดียว
1: สุดๆ
0: แต่ว่าที่พยาบาลเขาก็ดีนะเขาก็ดูแลดีอะไรดีก็โอเคนะครับ
1: ชัดเจ๋วเลยพี่ตอนนี้ชัดเจ๋วเลยใช่ไหม
0: ชัดชัดชัดมากชัดมากก็คุณจะทำงานได้สะดวกขึ้น
1: ไม่ต้องใส่แว่นแล้วใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวครับก็ถามว่าต้องใส่ไหมต้องใส
1: ่ใส่กันไว้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เพราะว่าเลนที่ใช้เนี่ยเป็นเลนมาตรฐาน
1: ครับ
0: คำว่าเลนมาตรฐานก็คือดูไกลชัด
1: ครับ
0: ดูใกล้อาจจะมันก็ชัดแต่ว่ามันจะเป็น2ชั้นต้องใช้เลนสายตายาวมาช่วยต้องใช้แต่นี้แต่ว่าตอนนี้สั้นข้างยาวข้างหนึ่งงงหมดแล้วกับชีวิตตัวเองแต่ก็โอเคทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมขับรถดีขึ้นเมื่อวานก็ซิ่งมาเลยทั้งปิดตาแค่แหละเอาสนุกดีชีวิตนะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ชีวุฒิสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้พี่ชีวุฒิถือขันมาด้วยป่ะ
0: เนี่ยก็จะหาไม้เท้าด้วย
3: แน่เก็บไปเป็นคำเป็นสิตามา
2: แซวเล่น
0: เราจะหากีตาร์ก็ได้วันนี้พกไง
1: วันนี้พกไ
0: ปเ
2: ยอะ
0: ตอนนี
2: ้ที่บ้านมีกิฟสันอยู่ตัวนึง
0: เอาไปขอชิมก่อนแต่มาเล่นไม่เป็นนะ
1: วันนี้จะรอเป็นพิเศษ
0: รอต้องใส่ประมาณสักเดือนนึง
2: ใช่ใช
0: ่แล้วอาจจะใส่ไปตลอด
2: เท่ดีนะพี่นะ
0: มันก็จำเป็นนะช่วยลดแสงมันเจ็บมากอ่ะ
2: ใช่เท่มากเลยพี่
0: จนรู้สึกว่า
2: ไม่อยากถอด
0: ไม่ใช่ พอมันแสงเข้ามาปุ๊บคุณสะดุ้งเลยมันปวดกระบอกตา

0: พี่ต้องทำไฮไลท์ด้วย
1: เออเหรอได้ได้ได้ไฮไลท์ก็วันก่อนก็ต้องขอบคุณ
2: ครับ
1: เซลุงตู่ด้วยฮะที่ดูแลทีมงานเป็นอย่างดีนะฮะโดยเฉพาะว่าที่นายกสมาคม
2: ครับ
1: สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
0: ท่านรู้สึกว่าต้องเลขท่านเลขาด้วย
1: แกล่ารางวัลเหลือเกินพี่บอกว่าพี่ครับตื่นอยู่นิ่งๆเมื่อตอนนายกไม่ใช่เด็กๆ
2: แกชอบพี่แกชอบ
1: แกสนุกแกสน
2: ุกแกสนุกแกสนุกครับ
1: แต่ว่าตอนนี้แกกำลังอาจจะมีคดีเพิ่มขึ้น
2: คดีอะไร
1: พี่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าที่เป็นข่าวดังในโรงนวดอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้
1: เอออ๋อหรืออ๋อยังอ
2: ๋
1: อย
2: ัง ด้วยเหรอ
1: ฮะ
0: ตามไม่ทันทำไม่ทัน
1: เราไม่ได้ติดตามโซเชียลใช่ไหม
0: ไม่เคยได้ยิน
1: เออโอเคนี่พอ
2: โอเคนี่พอพี่
1: โอเคนี่พอนะอย่าไปอะไรมากไม่ได้เดี๋ยว
2: ใช่คร
1: ับโดนฟ้อง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออ
2: เอา
1: วันนี้เราจะเริ่มยังไงดีอ่ะ
0: ก
2: ็ครับ
0: รายงานตัวยัง
1: โอ้นี่พี่สมเข้ามาแล้วนะรายงานตัวครับผม
2: โอ้ดูมาแล้วว ันนั้นแกได้รางวัลหลายเลย
1: เออแกล่ารางวัลแบบโอ้บอกนายกให้เด็กๆเขาได้ไปเถอะแต่ว่าแกเอาไปเพียบเลย
2: ใช่แกเอาไปเพียบเลย
1: เออร่มเอ่ยอะไรนะจำได้นะมีร่มมีโอ้หลายอย่าง
2: แกตอบถูกหมดพี่ไม่เวลาเราจะถามอะไร
1: ไม่เรามีคนกระทายกระซิบเออ
2: แต่สนุกดีพี
1: ่สนุก
2: สนุกมาก
1: เป็นคนสนุกสนานนะพี่โสมเนี่ยแกเป็นคนสนุกสนาน
0: เราตั้งแต่เราก็มีกิจกรรมเยอะ
1: โอ้นี่สงสัยแกโทรมาได้เลย
2: แกอยู่แถวนี้ป่ะพี่อ
1: ยู่แถวนี้เดี๋ยวโปรยสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คือผมอยากถามว่า
1: เบาๆวิทยุด้วยฮะ
3: สารเลยผมอยากถามว่าผู้สูงอายุจะซื้อรถยนต์ที่โตโยต้าผลได้ไหม
1: โอ้ผู้สูงอายุตอนนี
2: ้อายุเท่าไหร่อ
1: ายุเท่าไหร่ครับพี
3: ่70กว่าแล้ว
1: กว่าไปเท่าไหร่ปลายหรือเท่าไหร่
3: 77
1: ใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: 77
1: อยากได้รุ่นไหน
3: จะซื้อ Fortuner เหรออ
1: ๋อ Fortuner พี่พอจะดาวได้สักเท่าไหร
3: ่ประมาณสัก 500,000 อะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: 500,000 นะเดี๋ยวฟังคำตอบจากเซลล์ลุงตู่นะคร
2: ับ คร
1: ับ ครับขอบคุณนะครับพี่
3: คือ
1: ผมจะรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะฮะ
3: ไม่เดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับ
1: นึกว่าจะรอเพราะรุ่นใหม่จะมาอีกไม่นานเนี่ย
3: เหรออ
1: ืมปลายปีนี้มารุ่นใหม
3: ่คือได้ฟังรายการของโตโยเนี่ยมีคนพูดว่าคนจัดรายการเนี่ยพูดว่าฟังโตโยต้าไม่เคยบังคับ
1: ครับ
3: กฎเกณฑ์เรื่องว่าอายุมากอายุน้อยนี
1: ่อ๋อใช่ก็มีอยู่ครับมีเกณฑ์อยู่แต่ว่าเรื่องอายุนี่ก็ต้องดูว่าเกณฑ์ไหนจะได้ เดี๋ยวให้น้อง
2: สะดวกขอเบอร์โทรไว้ได้ไหมครับพี่
1: เดี๋ยวว่าหลังใหม่ไหมหลังใหม่
2: หลังใหม่ได้ไหมครับเดี๋ยวจัดการให
1: ้นะ
3: ได้คร
1: ับ อย่าเพิ่งวางสายนะนะอย่าเพิ่งวาง
3: ครับผมครับผม
1: เอาลุงตู่พูดอะไรไปก่อน
2: ได้ครับก็คือโดยปกติครับอายุจะไม่เกินอยู่ที่65ปีแล้วก็สามารถผ่อนต่อได้ไม่เกิน70ปีนี่คือปกติที่ว่าลูกค้าทั่วไปแต่นี่ของแกเนี่ย77แล้วผมต้องคุยกับไฟแนนซ์ให
1: ้
2: ดีตรงที่ว่าแกดาวเยอะแล้วก็อาจจะต้องใช้ก็คือลูกสินร่วมพี
1: ่
2: อาจจะได้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวหลังไมค์กันเดี๋ยวผมเคสนี้เดี๋ยวผมขอคุยกับไฟแนนซ์ให้ครับผมแต่ถ้าเคสปกติทั่วไปก็จะไม่เกิน70ปี65ก็จะผ่อนได้ไม่เกิน5ปีก็คือรวมอายุสัญญาครับจะไม่เกิน70ปี
1: นะครับเดี๋ยวก็ขอเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเราก็
2: ใช่เคสนี้ต้องขอพิเศษแต่มันได้ตรงที่ว่าเคดาวเยอะก็อาจจะขอลูกเซ็นร่ว
1: ม
2: นะครับ
1: ก็มีทางออกให้
2: ใช่ครับผม
1: ใ
2: ช
1: ่ก็โทรปรึกษาเข้ามาได้นะ
2: ใช่ครับ
1: เราม
2: ีอะไรโทรมาได้เลย
1: ที่0774054445ไม่ว่าจะเป็น
2: เบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทียนหาง
1: ยางแฟบแหนบตาย
2: ไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพัง
1: ก็เรียกแขกให้พี่นิวัฒน์แล้วแกทักมาแล้วเมื่อกี้เซลลงตู
2: ่ครับ
1: ตอบไปแล้วใช่ไหม
2: ครับตอบไปแล้วครับพี
1: ่แต่ว่าพอดีบ่าวตู้ไม่ได้ฟัง
2: อยาก
1: จะรู
2: ้ได้ครับ
1: เพื่อที่จะถามให้ตัวเองด้วย
2: ได้ครับผมก็คือถ้าเป็นลูกค้าเคสทั่วไปเคสปกติครับตลอดอายุสัญญาจะไม่เกิน70ปีสมมติว่าแก65ถามว่าซื้อได้ไม่ซื้อได
1: ้อ๋อ65ใช่ไหมเมื่อก
2: ี้ใช่แต่ว่าแกผ่อนได้ไม่เกิน5

0: ปีเป็น70แต่ไง77แล้วพี
1: ่อ๋ออ
0: าจจะผมขอคุยกับไฟแนนซ์เป็นพิเศษให้อาจจะขอลูกเซ็นร่วม
1: จะได้ให้มีคนร่วม
0: ถูกต้องครับลูกเซ็นร่วมแล้วแก่ดาวเยอะดาว 500,000 ก็ถ
1: ือว่าดาวเยอะดาวเยอะ
0: มีโอกาสไปได้ครับ
1: มีโอกาสเป็นไปได้ฟอร์จูเนอร์ด้วยนะ
0: ฟอร์จูเนอร์ด้วยครับ
1: ต้องติดต่อที่เซลุงตูนะ
0: นะครับงั้นผมขอฝากเบอร์ได้ไหมพี
1: ่เบอร์0ไม่ไม่เป็นไรเบอร์ของคุณลุงเมื่อกี้จดไว้ให้แล้ว
0: อ๋อได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวส่งไปให้ลุงตู
0: ได
1: ้ที่ใน LINE
0: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: นะแต่ไม่ได้ถามชื่อคุณพี่แกว่าชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็โทรหา
0: ได้
1: แกไปนะ
0: ก็คือมีอะไรสามารถโทรปรึกษาได้คร
1: ับ ครับผมก็เคสแรกนะครับประสบความสำเร็จไปในขั้นตอนหนึ่งข
0: ั
1: ้นตอนที่หนึ่งเหลือขั้นตอนที่สองแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือออกรถ
0: ถูกต้องครับคุณจะได้ขายดีพี่
1: ขายดีขายดี
0: ใช่
1: แต่ถ้าแกไม่รีบก็แต่ว่าแกคงจะรีบนะ
0: ใช่
1: คุณพี่เพราะจะเอารุ่นเก่าไง
0: จะเอารุ่นนี้เลย
1: เอารุ่นนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวต้องให้เซลุงตู่ช่วยปิดจ็อบเร็วๆ
0: ได้คร
1: ับ
0: ผมเดี๋ยวผมดูแล
1: พาบักตู้ไปเลี้ยงที่ไหนดี
0: ได้ครับ
1: เลี้ยงแพงๆหน่อยอะ
0: กาแฟทูเดย์คาเฟ่ไหม
1: โอเคเลยกินฟรีแน่เลยนะโอเคพี่โสมนัสนะเอ้าต่อวันนี้เรา
2: ของ
1: กิจกรรม
2: ด้านขายมีอะไรไหมครับ
0: โอ้มีครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: ต้องถามต้องถาม
0: ชอบดูคอนเสิร์ตไหมครับผมช่วงน
1: ี้อ๋อเหรอ
0: มันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับวันที่12
1: ครับ
0: มิถุนาก็คือเดือนหน้านะครับที่เซ็นทรัลสุราษฎร
1: ์ฮอลล
0: ์ชั้น4
1: ครับ
0: นะครับบูดินซีซั่นไฟ
1: ท
0: ์แล้วก็เพลกาว
2: ใคร
3: นักร้องนักร้อง
2: เขา
0: แจ็คเซตเตอร
2: ์ใครอ่ะ
0: ใครเลยเขาเรียกว่าเฟิร์สคลาสมิวสิกรูมนะครับผม
1: เฟิร์สคลาสมิวสิกรูม
0: แต่ว่านักร้องแบบตัวท็อปทั้งนั้นเลยด้วย
2: ใครอ่ะ
0: ใครบูริน
1: ถามเพื่อนเลยใครเคยน่าจะตามไม่ทันเนี่ยอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ถ้าใครที่ว่าจองรถนะครับจะมีบัตรให้2ใบแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับพี
1: ่
0: ปกติใคร
1: เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหม
0: คอนเสิร์ตใหญ่
1: ไม่ใช่แบบฟรีคอนเสิร์ตนะ
0: ไม่ครับเขาขายตั๋วหน้าร้านเลย
1: ขายบัตร
0: แต่ว่าจำเตอร์ต้าก็เข้าร่วมกับ
1: เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
2: ใครที่จองรถใน
1: จองรถ
0: ช่วงนี
2: ้ช่วงเปิดตัวช่วงเปิดตัวที่ FJ เราก็
0: ใช่
2: ได้บัตรไปแล้ว
1: รุ่นไหนบ้างทุกรุ่น
0: ทุกรุ่นเลยครับ
1: ทุกรุ่นเลยนะ
0: แจกกันทุกรุ่นแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะ
1: จำนวนจำกัด
0: ตอนนี้ใกล้หมดแล้วอ๋อ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็งาน
2: วันนี้เซ็นทรัลสมุย
0: ใช่ครับ
2: เนโอรันที่เกาะสมุย
1: ของ
0: งานวิ่ง
1: ของอาจารย์เบียร
0: ์
1: แกวันนี้แกไม่ว่างแน่เลยวันนี้
0: วันนี้แกยุ่งอยู่พี
1: ่แกยุ่งก็ไม่เข้ามาหรอก
0: อ
1: ยากอยู่พี่สอดตกใ
0: จ
1: มาจริงหรือเปล่าไม่รู้เออก็ไปที่สายกัน077 405
4: สวัสดีครับผมสมนัสรายงานตัวครับ
2: เบรกสะบัดทัดเสียเกียร์หลุด
1: ของแกไม่มีครับ
0: แกไม่มีแกไม่มีพี
2: ่แกไม่มี
1: เกียร์ก็มีเกียร์แกไม่มีเกียร์รถไฟฟ้า
2: อ๋อ
1: รถไฟฟ้าม
4: ี
1: มี
4: เกียร์
2: มีครับมีเกียร
1: ์
2: ไฟชาร์จก็
4: มีครบทุกอย่างค่ะแต่กิ๊กนี่แหละ
2: โอ้โหที่เป็นข่าวหรือเปล่า
1: ไม่ปิดเลยใช่ไหม
0: ที่
1: ไม
0: ่ข่า
1: วไม่ปิดเลยแล้วมาแบบตรงๆเลยตัวตรงไม่มีโต๊ดเลย
2: ที่เป็นข่าวที่ลงนวดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ใช่คนนี
2: ้อ๋อแล้ว
1: ไม่ใช่คนนี้ไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ใคร
0: รู้
1: จัก
0: คนละโสมกันนะ
1: คนละโสมกัน
4: เดี๋ยวต้องให้ท่านเลขาไปจัดการครับผมวันนั้นผมว่าจะมาใส่แล้วให้ตำรวจมาช้าหน
1: ่อยบอกแล้วเบอร์โทรนี้โทรเรียกได้ตลอด24ชั่วโมง
4: จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยคอนเสิร์ตวันที่22มิถุนาครับ
1: พี่สมต้องจองรถ
4: ต้องออก FJ ใช่ไหม
1: ไม่ต้อง
2: ตัวไหนก็ได้
1: พี่รุ่นที่ให้กิ๊กใช้อ่ะ
0: รุ่นไหนก็ได้พี
2: ่ไม่พี่ใช้สิทธิ์ไม่ต้องดาวก็ได้แล้วให้กิ๊กผ่อนเอง
4: เดี๋ยวผมกะว่าจะเอาคันที่จอดอยู่หน้าอสมทไปเทอทั้งหมด
1: มันมีอยู่2คันนะตอนนี้ของผมเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่หรือว่าสงสัยไปอยู่หน้านี้แล้วเฮ้ยรู้ด้วย
4: ต้องให้ลุงตู่จัดให้หน่อยแล้วอ่ะดูด้านทางก็ไม่ได้แล้วมันนานเกินไปแล้ว
0: ได้ผมจัดการให้พี่
4: ครับผมครับ
0: ให้พี่สม
4: ฝากด้วยครับผม
1: ขอบคุณครับพี่สม
0: ขอบคุณครับ

0: ครับนะเอาน
1: ะครับเรามาคิดกิจกรรมกันต่อนะ
2: 8มิถุนาอาจจะมี GR Rally Trip
3: ใช่
2: เป็นทริปแหล่งรวมรถ GR ของ Toyota
3: ร
2: ถไม่ว่าจะเป็น GR Yaris Corolla GR
3: ใช่ครับตระกูล GR
2: Supra จะเปิดตัวปล่อยตัวที่โชว์รูมชยา
3: ออกตัวที่โชว์รูมชยาครับผม
2: ใครอยากจะไปดูรถ GR
3: ใช
2: ่สวย
1: ๆนะ
3: ไปร่วมสนุกกัน
1: ช่วงนี้ไปดูรถที่ชยาแล้วเที่ยวงานเลย มีงานอยู
3: ่
1: วันนี้เป็นวันแรกเลย
2: ใช
1: ่คืองานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยโอ้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ลานวัดพระบรมธาตุ
3: ครับ
1: นะไปดูได้ไปเที่ยวได
3: ้
1: นะวันนี้เป็นวันแรกแล้วว
2: ันแรก
1: ครับผมเนี่ยวันนี้บก.สันทัดมีวุฒิปัดมีทีมสื่อมวลชนหลายคนเข้าไปเขาพาไปเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัย
2: ศรีวิชัย
3: ครับ
2: ไม่รู้ตัวหน้าเราเข้าร่วมไม่ได้ร่วม
3: ไม่น่าจะได้ร่วม
1: เป็นงานของอบจ.
3: ครับ
1: อบจ.วัฒนธรรมจังหวัด
3: อ
1: ำเภอชัยยาน ะครับ
2: ท่องเที่ยวท่องเที่ยวทท
1: ท.ท่องเที่ยวและกีฬา
2: ท่องเที่ยว
1: ท่องเที่ยวและกีฬาด้วยใช่
2: แล้วก็มีโอท็อปใช่ไหมเนี่ย
1: มีโอท็อปมีงาน
2: สินค้าโอท็อป
1: ก็แวะไปดูรถที่ศูนย์โตโยต้าชยาแล้วก็แวะเที่ยวงานได้เลย
2: ใช่ใช่
1: ครับ
2: ผมแล้วก็12มิถุนายนอย่างที่บอกคอนเสิร์ต
1: Exclusive
2: Central Hall ชั้น4
1: มีบัตรเบ่งให้พี่สมรักไปไหม
3: เดี๋ยวผมจัดการให้เลย
1: ของแกวันเดียวแกไม่เอาเลยแกสองใบแกต้องพาใครไป
3: แกต้องมีเพื่อน
2: อีกใบก็ไปซื้อหน้างานนะพ
1: ี่ซื้อหน้างานแม่ระดับนี้แล้วใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้ยระดับเสียสมได้ไหมเรียกเสียได้ไหมแกไม่ชอบคำว่าเสีย
3: อ๋อแก
1: ไม่ชอบลุง
2: ป๋าได
1: ้ป๋าอ๋อนี่ได้อยู
2: ่ลุงเนี่ย
1: ถูกเผาบอก
2: ลุงเนี่ยอาใช่ไหมฉลาดรักอา
1: ป๋าป๋าก็ได
3: ้ป๋าป๋า
1: ป๋าใช่ไหมเขาเรียก
2: ป๋า
1: ป๋าป๋าเขาเรียกป๋านะ
2: แล้วก็22ถึง27มิถุนา
1: ครับ
2: โมบายเซอร์วิสเกาะพะงัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็25 26มิถุนายนมินิมอเตอร์โชว์ทดลองขับโชว์รูมบ้านตาขุน
3: บ้านตาขุนครับผม
2: นั่นก็กิจกรรมในเดือนมิถุนา
3: วันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคมบูธโลตัสสาขาละไม
2: ้ครับเอามิถุนายนก่อนมิถุนายน
3: ได้ครับผม
2: มันไกลไปเดี๋ยวเขาลืม
3: ได้ครับ
1: 0774054445นะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เป็นญาติโทรมาครับใช้สิทธิ์พักกินเนี่ยครับผมเรียกแค่พี่โสมก็พอนะครับ
1: เอาพี่โสมนะ
4: ครับ
1: ชอบคำดีใช่ไหมพี
4: ่ครับแค่พี่โสมก็พ
1: อครับผมครับพี่ขออภัยด้วยนะครับพี่อย่าฟ้องผมนะ
3: พัดพิงพี่พัดพิง
2: ใช้สิทธิ์วิโต้
1: คือคำว่าพี่โสมนี่เป็นกันเองแล้วแกชอบ
3: ใช่ไหม
1: แกชอบคำดีเรารู้ว่าใครชอบเราก็เรียกตามที่เขาชอบ
2: ใช่
1: นะจะได้เจ้าตัวก็ได้สบายใจเราก็สบายใจนะครับกัลยาณมิตรดีครับ
3: พี่เรามาทักทายแฟนคลับไหมพี
1: ่ทักทายกันหน่อย
3: คุณรัตนพรนะคร
1: ับ มีใครบ้าง
3: สวัสดีครับ
1: โอ้คนนี้มาทุกวันเลย
3: แล้วก็รอทั้งคู่ครับผมพี่สมสวัสดีครับสมนัสรายงานตัวครับผมเจ้าพ่อมาเฟียตู้แล้วก็พี่นิวัฒน์นะครับ
2: สวัสดี
3: แข่งให้แล้วนะครับคุณรณชาติสวัสดีครับ
2: โดนในฉันนี่ใครคุ้น
3: คุ้นคุ้น
1: คุ้นใครนะ
2: เอาพี่แจ็ค
3: พี่แจ็คเทียวที
2: เอาพี่แจ็ค
3: คนนี้น่ารักพี
1: ่
3: เป็นขาประจำเราแล้ว
1: นะ
3: แกนั่งฟังทุกวัน
1: อ๋อเหรอแล้วแกอยู่ไหนรู้ไหม
3: แกเป็นมาร์เก็ตติ้ง
2: ก็วันก่อนที่มาก
3: ็
2: ที่มา
3: ที่เราเชิญมาครั้งหนึ่งคร
1: ับ อ๋อเหรอ
3: มีปัญหา
2: เดี๋ยววันไหนแกว่างเดี๋ยวแกจะมา
1: ว่างแล้วก็มาได้ใช่ไหมชวนมา
3: แกอยู่ในฝ่ายไฟแนนซ์พี่มีอะไรปรึกษาแกได้เมื่อกี้แกน่าฟังอยู
1: ่แล้วเคสเมื่อกี้ฟอร์จูเนอร์น่าจะได้
3: เดี๋ยวผมให้แกดูแลให้
1: เดี๋ยวต้องส่งเบอร์ไปให้เซลงตู่เลย
3: ได้ขอบคุณครับคุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่ติ๊กน้ำส้มบ่าวตู้ฝนตกแต่เช้าครับพี่คนรักรถยนต์ค่ะโอ้นี่เข้ามาเยอะนะพี่แฟนคลับทักทายเยอะเลย
2: อ่ะคราวนี้โปรโมชั่นด้านบริการนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการ
3: ได้ครับ
2: อะไรกลุ่มช่วงล่างนะครับช่วงอัพเบรกลด 20% นะครับลด 20%
3: ลดเยอะเหมือนกันพี
2: ่แล้วก็สำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามาเช็คระยะทุกระยะ
3: ครับ
2: ฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่อง
3: โอ้
2: แล้วก็

0: สำหรับอายุรถ5ปีขึ้นไปถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฟึ่งท้ายน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ลดให้อีก 15% อ
1: ื
0: มนี่สำหรับกิจกรรมของด้านบริการ 1-30 มิถุนายน

0: ที่มาใช้บริการด้วยช่วยค่าน้ำมัน
1: โอ้ดีเลย
0: แล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนยางก็มีส่วนลดตามขนาดยาง
1: ครับ
0: 1,500, 1,600, 1,800, 2,000ขึ้นไป
1: โอ้
0: นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนยาง
1: คร
0: ับ ประกันยางบาดบวมแตกตำ1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรียางตั้งศูนย์ล้อถ่วงยาง
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับลูกค้ามิชลิน
1: ครับ
0: เพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำมาเปลี่ยนยางที่โตโยต้าสุราษฎร
1: ์ครับ
0: ยางมิชลินนะเฉพาะมิชลินก็รับบัตรน้ำมันปตท500บาท
1: โอ้แค่แนะนำก็ได้500แล้ว
0: เพื่อนชวนเพื่อนเหมือนที่ชื่อแนะนำลูกค้าเปลี่ยนยางมิชลินที่สุด
2: เมื่อกี้พอจูเนอร์นี่ได้ไหม
0: ได้ถ้าเปลี่ยนยางนะเปลี่ยนยาง
2: เขาเปลี่ยนยาง
0: เปลี่ยนยางมิชลิน
2: เขาเปลี่ยนยาง
0: เฉพาะมิชลินนะ
2: มิชลิน
0: ยางใหม่คุณภาพดี
1: มิชลินดีอยู่แล้วพ
0: ี่ใช
2: ่โอเคใช่ดีอะยี่ห้อนี้เคยใช้บ่อยตอนที่ยังรวยอยู
0: ่พอเป็นคนรวยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่พี่ในเวลาแล้ว
1: เข้าเบรกแล้ว
0: เข้าเบรก
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ครับเรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับทั้ง7สาขาและ1สำนักงานย่อยนะครับ
0: ใช่ครับสำนักงานใหญ่ก็
2: อยู่
0: ติดโรงแรมสยาม
1: ยังเยื้องโรงเรียนธีระสม
0: ใช่
1: นะครับเมื่อกี้ฟังแคมเปญของบริการแล้วทีนี้มาฟังโปรโมชั่นของฝ่ายขายบ้างนะครับ
2: เป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ของเราก็มีเขาเรียกว่า T2H ลูกค้าเก่า Toyota ที่มีหน้าเล่มของ Toyota มาซื้อ Toyota นะครับลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.40 นะครับซื้อ Hilux Tavo Hilux Revo แล้วก็ Hilux Champ ส่วนยี่ห้ออื่นลด 0.20 นะครับแล้วก็ตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ย 0% อยู่ที่ยาริสเอทีฟนะครับให้ดอกเบี้ย 0% เลยนะครับเอาที่ 25% ส่วนเอทีฟ HEV นะครับเริ่มต้น 1.95 นะครับยาริสครอสนะครับเริ่มต้น 1.59 นะครับแล้วว่าโคโรล่าครอสให้ดอกเบี้ย 0% เลยนะครับส่วนเวลอสนะครับดอกเบี้ย 0% สำหรับ Fortuner เนี่ยเมื่อกี้

0: ฟอร์จูเนอร์อยู่ที่ 0.89
1: ครับ
0: นะครับถ้าพี่ก็ฟังอยู่ก็ให้ดอกเบี้ยพิเศษ
1: ใช้สิทธิ์นี้ได้เลย
0: สิทธิ์นี้ได้เลยครับแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มตอนเดียวนะครับกับตอนครึ่งตัวเตี้ยนะครับเริ่มต้น 1.55
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีบายมอบายอีซี่ลดอีก 0.15 ครับผมส่วนลูกค้าเอเกตลูกค้าเก่าลดไป 0.60 เลยพี่จะเป็นดีๆมากใครที่สนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ
1: มี FC ลุงตู่มา
0: แล้วอ๋อมาแล้วคร
1: ับ FC ตาลุงตู่
0: ใช่ครับน้องปลื้มครับน้องปลื้ม
1: น้องปลื้มเหรอตาอะไรทั้งลุงด้วยทั้งตาทั้งลุง
0: ทั้งตาทั้งลุงเลยมาครบครับพี
1: ่คือลุงตู่นี่เป็นชื่อ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าน้องเรียกตา
0: ใช่ครับจริงๆก็ชื่อตู่แล้วก็ครั้งหนึ่งผมเคยชอบเขาก็เลยใช้ชื่อแกตั้งแต่นั้นมาเลยครับลุงตู
1: ่โอเคครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังชอบอยู่ไหม
0: ยังชอบอยู่เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะ
0: แต่แกก็ดีนะพี
1: ่ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีกคนถึงใครเนี่ยมนัสใช่ไหม
0: มนัสไหมพี่วันเสาร์สดใสสุขภาพดีมีความสุข
1: โอ
0: ้
1: โห
0: FC เราทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะพี่นะ
1: ให้กำลังใจกันอยู่
0: เรื่อ
1: ยๆนะครับผม
0: Good morning ด้วย
1: มีใครนะ Good morning
0: คนเดิมอยู่เดิมใช่ครับ
1: สิส่งสติกเกอร์มา
0: ใช่ทีนี้คนละครึ่งพลัสพี่เจวุฒิลงทะเบียนยัง
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ถูกต้องครับ
1: 60 40
0: ลงทะเบียนยังพี
1: ่ลงไปแล้วว
0: ันที่1เรารอเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเรากะว่าวันที่1เนี่ยจะไปฉลองที่ร้านสเต็กลุงเสือ
0: ทีนี้ผมขอขยายฟาร์มนิดนึงนะครับก็คือรัฐช่วย 60% นะครับก็คือเราต้องออก 40% ทีนี้การเติมเงินนะครับ1วันเราต้องเติมอยู่ที่134บาทนะครับใช้ได้ก็คือเราใช้1เดือนนะครับอยู่ที่ 1,667 บาท
1: ครับ
0: ใน1วันพี่ชวุฒิต้องเติม134บาทรัฐให้200จะใช้300วันต่อวันนะ300กว่าบาทประมาณน
1: ั้นตามสิทธิ์ตามสิทธิ
0: ์ถูกต้องคร
1: ับ ใช้เกินก็ได้
0: ใช้เกินก็ได้
1: แต่เราต้องออกตังเอง
0: ถูกต้องครับ
1: จากที่ส่วนเกิน
0: ใช่บางคนก็ยังงงพี่ว่าต้องเติมยังไงให้เติมเลยวันละ134บาทคุณได้ใช้วันละ334บาทต่อ1วันสรุปเป็นเดือนก็คือคนเติมไปเลย667บาทจะได้ใช้ก็คือ 1,667 บาท
1: ใช้ไม่หมดอ่ะ
0: ใช่ไ
1: หมประหยัดช่วงนี
0: ้
1: กินกับว่าเฉลี่ยได้ทั้งเดือนไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ได้ทั้งเดือน
0: ให้ใช้ทั้งเดือนใช่
1: ไหม1,000ที่ให้มาในเฉลี่ยเดือนหนึ่งเลย
0: เขาช่วย4เดือนนะพี่นะ
1: สี่เดือน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะประหยัดเงินไปแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปไหนดีเงินส่วนที่เหลือเนี้ย
0: ไปกินกาแฟตู่ดีคาเฟ่ไหม
1: เออดี
0: ใช่ไหม
1: ไปตู้ที่ร้านนู้นก็ได้ร้านแอร์พอร์ตเลตตาลอง
0: ใช่ฮะ
1: นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแกพาไปแล้ว
0: ใช่อ
1: ยู่ใกล
0: ้พี่เดี๋ยวแกก็มารออีกวันนั้นแกมาเซอร์ไพรส์เราเราพลาดพิงแกไม่ได้นะ
1: ไม่พลาดไม่ได้
0: แกนั่งฟังอยู่นะ
1: คนนี้คนจริงจังนะแกเป็นคนตรงไปตรงมาน่ารักผงผางชัดเจนนะชัดเจนคนชัยยาสไตล์อย่างเงี้ยคนชัยยา
0: อ๋อคนชัยยา
1: คนชัยยาสไตล์ก็อย่างนี
0: ้ครับ
1: ครับผมเอาเรามาพูดถึง
0: ครับ
1: มีคำถามไหมครับคำถามนะครับท่านผู้ฟังครับมีคำถามโทรเข้ามาได้นะครับพร้อมที่จะตอบ0774054445
0: ครับผม
1: นะครับก็ตามที่ว่าไปสโลแกนไปแล้ววันนี้อาจารย์เบียร์เราเงียบไปเลยนะไม่ว่างแน่
0: แกน่าจะยุ่งพี่ตอนน
1: ี้ยุ่งนะ
0: งานน่าจะเนียวรันน่าจะเริ่มแล้วครับ
1: หน้างานน่าจะยุ่งมาก
0: ใช่ครับแล้วแกบอกว่าแกจะลงวิ่ง10กิโลด้วยพี
1: ่โอ้ใช่น่าจะวิ่งแล้วตรงนี้หอบลิ้นคอยรู้จักจุดเรียกว่ากัดเผาสักหน่อย
0: เนี่ยบอกแกวิ่งเต็มที่ก็โลที่เหลือแกเดินอยู่
1: อ๋อเออก็ว่ากันไปแล้วว่าวันก่อนงาน
0: ครับ
1: FJ ที่จัดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็โอเคนะ
0: เป็นไงบ้างพี่สนุก
1: ไหมก็สนุกสนานกันไป
0: อาหารอร่อยไหมพี
1: ่อาหารอร่อยนะฮะจากร้านอะไรนะบัวทองหรือบัวตอง
2: พัฒนาการบัวทอง
1: บัวทองก็ได้ลูกค้าเพิ่มอีกรายหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ได้เนี่ยคุณโสมพี่โสมเราเนี่ย
0: พี่โสมนะ
1: ติดต่อไปเพราะว่าแกจะไปทำอาหารให้กินกันวันที่28มิถุนายน
0: พอดีเลย
1: ไปไหม
0: ที่ไหนพี่ที่ไหน
1: ที่ร้านตูเดย์แหละ
0: ตูเดย์นะ
1: ร้านตูเดย
0: ์
1: เป็นวันเกิด แฮปปี้เบิร์ธเดย
0: ์
1: ไม่อยากจะบอก
0: กี่โมงกี่โมงกี่โมง
1: เย็น
0: เย็น
1: แกบอกว่าเล่าพันปีเอาไหมเลี้ยงเต็มที่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวผมนัดพี่ว่องก่อนพี่ว่องไอ้พี่ว่องไอ้พี่ว่องเบรกสะบัดเลยพี
2: ่เบรกก็โกงเลย
1: โอ้จริงนะของแกนี่แกพูดอย่างนี้จริง
0: จริงอยู่พี
1: ่แต่ว่าจะพันปีจริงไม่จริงไม่รู
0: ้พันปี
1: พันปีเลยหมอไทยหมอไทยหมอไทยนี่เป็นพันปีแล้วนะหมอไทยเนี่ยแล้วนี่ขวดเป็นหมื่นนะแพงมากหมอไทยเนี่ย
0: จิบจิบก็เมาแล้ว
1: แค่ดมก็หมื่นแล
0: ้
1: ว
0: แค่ดมก็หมื่นแล้ว
1: ใช่แต่ว่าถ้ากินน้อยๆก็เป็นสุขภาพนะกินเพื่อสุขภาพ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ากินเยอะๆก็ไม่รู้อะไรแหละประวานไป
2: ครับ
1: ครับผมตอนนี้เท่าไหร่ละ8นาฬิกา
2: 41นาที
1: 41นาทีนะครับโทรเข้ามาได้นะ
2: ฮะยังมีเวลาเยอะ
1: ๆพูดเยอะแยะเลยเวลา
0: ใช่เวลาเยอะ
1: เลยที่จะโทรเข้ามานะครับพี่โต้งพี่การโต้ง
0: สวัสดีครับ
1: พี่การโต้งทักทายมาจากบ้านตะขุนไหม
0: บ้านตะขุนครับ
1: บ้านตะขุนช่วงนี้แกไปอยู่บ้านตะขุน
0: ท่านนี้สายปั่นจักรยานพี
1: ่โอ้โคตรเช้าๆแก
0: โอ้ยแกปั่นเก่งนะพี่
1: ใช่ๆแต่ว่าแกตอนเช้าๆแกขับรถไปทำงานใช่ไหม
0: ไม่แกปั่นไปที่ทำงาน
1: ก็ปั่นไปเลยโอ้
2: พี่ตู่หัวแกที
1: ตีปั่นแบบลมตีใช่ไหมลมตี
0: ลมตี
2: ไม่ใช่แกใส่หมวกมากเก
1: ิน อ๋อแล้วใส่หมวกมากเกิน
2: ผมเลยร่วง
1: ผม
2: แซว
1: รายการนี้แซวหนักกันไปจ้ะ
0: เล่นหนักเล่นหนักรายการนี้เดี๋ยวแกก็พลาดดี
1: แต่แกไม่มาหรอก
0: แกไม่มา
1: แกไม่ตอบโต้คนที่น่ารัก
0: ไม่เหมือนจันเบียร์ใช่ไหม
1: ไม่เหมือนจันเบียร์ไม่ได้อย่าพูดพี่สมก็ไม่ได้นะพี่สมก็ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได
2: ้วันนี้พี่รักเนยอยู่ที่เธอไม่รายงานราคาปาล์มเลยนะแกหายไปเลย
1: เงียบนะเงียบ
0: แกหายเลยพี
1: ่
0: ปกติแกจะรายงานราคาปาล์มทุกวันนะ
1: ใช่ใช่แกจะเข้ามาช่วยบอกราคาด้วยช่วงนี้ปุ๋ยขายดี
0: ปุ๋ยขายดี
1: ไม่ว่างนะเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้พี
1: ่ปุ๋ยขายดีปั๊มเป็นไงนะตรงนี้ช่วงนี้โลเท่าไหร
0: ่พี่ว่องได้ขายไหมยัง
2: ไม่ร
0: ู้ยังไม่ได้ขายของพี่ว่องยังไม่ได้ตัดใช่ไหม
1: พอไม่ได้ข่าวว่า8บาท10บาทอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ได้ตามเลย
1: ไม่ได้ตามเลยนะ
2: ลองเงินเข้ากระเป๋ายัง
1: นะอ๋อยัง
0: คือไม่ต้องสนว่ากี่บาทลองเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียว
1: ร้ายจริงคำพูดนี่แหมฟังแล้วสะดุ้งเลย
0: สะดุ้งนะครับพี่
1: คนรวยก็อย่างนี้นะ
0: ใช่พี
1: ่คนยังตัง
2: รวยไม่ไหวแล้ว
1: รวย
0: รวยไม่ไหวแล
1: ้
0: ว
1: เออนะครับผม
0: พี่แล้วเดือนหน้าวันที่6ถึง12กรกฎาคมมันจะมีงาน Big Sale Motor Show ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ด้วยนะครับ
1: อ๋อ Big Sale เลย
0: ฝากลูกค้าบางกลุ่มเขาจะร
2: อ
1: รอช่วงโปรโมชั่นนี้
2: รอช่วงโปรโมช
0: ั่
2: น
0: ใช่ครับ
1: มันมีอะไรพิเศษออกมา
2: โปรโมชั่นของเก๋งโปรโมชั่นรถ
0: แล้วสำหรับรถสายแข่งรถ12ถึง11 12นะครับที่กม18นะครับ Racing Mania ใช่ครับ
1: โอ้ไม่เป็นไรเราคุยไปก่อนได
0: ้
1: แล้วก็
0: สนุกพี่พี่สมแกชอบแหละพิตตี้เยอะ
2: จัดพิตตี้จัดหลายค่ายเลย
1: ต้องทำห้องรับรองให้แกด้วย
2: มีห้องรับรอง
1: ห้องรับรอง
0: มีห้องเรียบร้อยพี
2: ่มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้เรียบร้อยพ
1: ี่รับรองแล้วมีเตียงด้วย
2: มีเตียงปฐมพยาบาลพี่สำหรับนักแข่งนักเตะ
1: แอมบูเลน
0: เป็นลมใช่ไหม
1: เป็นลม
2: ในนั้นก็จะมีงานโชว์รถ
0: ใช่
2: รถสายแต่งรถที่โมดิฟายหลายรุ่นหลายรุ่น
1: ครับ
2: เป็นงานเหมือนจะเป็นงานประจำปีแล้วนะ
0: ประจำปีพี
2: ่งานเลสซิ่งแมนเนีย
0: โตโยต้าจัดทุกปี
2: ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4
0: โอ้หลายปีแล้วพี่ของเรา
2: ครั้งที่4
1: จะมีโอกาสจัดใหญ่ไหม
2: ก็นี่จัดใหญ
1: ่นี่คืองานใหญ่
0: นี่คืองานใหญ่เลยพี
1: ่ระดับประเทศ
2: ใช่ใช่
0: แข่งระดับประเทศมาเลยนะ
1: ระดับประเทศมาเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหงานนี
0: ้เดี๋ยวข้อมูลมาเดี๋ยวผมมาอัปเดต
1: ทำไมเขาชอบมาจัดที่สุราษฎร์อ่ะเพราะจัดแล้วที่นี่คนเยอะ
2: ใช่
1: คน
2: เยอะเป็นจุดศูนย์กลางที่สายรถแข่งเนี่ยสามารถบรรทุกรถมา
1: ข้างล่างก็มาได้ข้างบนก็มาได
0: ้แล้วก็สนามเราได้มาตรฐานด้วย
2: ได้มาตรฐาน
0: ใช่อันนั้นที่สำคัญพี
1: ่โอ้โห
2: งานใหญ่พี่งานใหญ
1: ่งานใหญ่
0: งานใหญ่มากพี่
2: ไลฟ์สดไปทั่วประเทศ
0: ใช่
2: คนดูเป็นแสนอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ใช่
0: นักลิฟต์มืออาชีพเลยมาหมดเลยพี
1: ่โอ้โห
0: ระดับประเทศ
1: ถ้าจะให้ดีต้องไปดูสดๆที่สนาม
2: ใช่ไม่เก็บค่าผ่านประตูเข้าไปดูฟรี
1: ดูชมฟรี
2: ชมฟรี
1: โอ้เป็นงานน่าดูมาก
0: แล้วปีที่แล้วอาจารย์เบียร์อาจารย์โอ๊ตลงด้วยนะ
2: ลงแต่ไม่ได้รางวัลไม่เหมือนปีแรกปีแรกได้รางวัลที่สอง
0: ได้ที่สอง
1: ปีนี้น่าจะได้ชนะเลิศแน่เลย
2: ปีนี้ไม่ได้มา
1: เอา
2: เขาไม่ให้มา
1: เอาเหรอเขาอยู่เกาะ
2: อยู่เกาะติดเกาะไปติดเกาะ
0: ก็เดี๋ยวส่งอาจารย์โอ๊ตไป
2: โอเคเขาติดเกาะเข้ามาไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่นะครับ
2: ก็เลยไม่มีคนดูแลพี่ติ๊ก
0: พี่แกอาจจะเว็บมาก็ได
2: ้งานเป็นเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่
2: เสาร์อาทิตย์งานใหญ่ลิสซิ่ง
0: มันอาจจะมาด้วย
1: อาจจะมาวันอาทิตย์วันเสาร์ทำงานอยู่อาทิตย์มาได
0: ้เพราะมันเป็นงานใหญ่
2: งานใหญ่ของโตโยต้า
0: ใช่ครับผม
2: ลิสซิ่งมาเนี่ย
1: ครับ
2: งานที่สายรัก
1: ใ
0: ช่ไหมใช่ครับ
2: ที่ทุกคนต้องรอ
0: ใช่สายแต่งรถแต่งประกวดรถแต่งอะไรมีหมดแล้วพี
2: ่
0: ของรางวัลทั้งงานเล่นเกมมีเกมให้เล่นรับรางวัลทั้งงาน
2: มีไดโนเทสให้ด้วย
1: พี่โสมเราต้องชอบแน่เลย
2: มีไดโนเทสด้วยใช่ไ
0: หมครับ
2: ก็จะมีใคร
0: มีครับมีไดโนเทส
2: ไดโนเทสให้ขยายกระเทสกำลังวัดตัวเองว่า
0: เทสให้เรียบร้อย
2: อยู่ที่เท่าไหร่
0: ใช
2: ่ประเทศกันได้เลย
0: เดี๋ยวใกล้ๆถึงเดี๋ยวผมเชิญอาจารย์โอ๊ตมาเล่าประสบการณ์การแข่งรถ
1: โอ้ใช่ดีเลยดีเลย
0: แก
1: นี่อาจารย์โอ๊ตอยู่สาขาไหน
0: อยู่ชัยยาพี
1: ่ก็อยู่ชัยยาเป็นผู้จัดการ
0: ใช่ครับ
1: ชัยยาอยู่
0: ใช่ครับ
1: ต้องชวนไปเที่ยวงานมนตราอาณาจักรศรีวิชัยนะวันนี
2: ้งานมีกี่วันครับพ
1: ี่สามวันนะสามสิบสามเอ็ดแล้วก็
2: 3วัน3คืน
1: เนื่องในวันวิสาขะแล้วก็มีที่น่าชมก็คือการจัดแสงสีเสียงถือว่าแสงสีเสียงที่วัดพระธาตุเนี่ยสวยมากจัดใหญ
0: ่
1: จัดใหญ่มากน่าไปเที่ยวมากเลย
0: น่าสนใจน่าสนใจครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมเชิญเลยครับ
3: คือรถอะไรเวลาหักพวงมาลัยเลี้ยวขวา
1: ครับ
3: แล้วไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับ
1: ครับครับ
3: มีเสียงดังกึ่ง
1: โอ้เดินหน้าหรือถอยหลังมีเสียง
3: ทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังมันจะดังกึ่ง
1: กึ่งแล้วก็ที่เฟืองไหม
3: บริเวณล้อหน้าครับ
1: อ๋อล้อหน้านะกึ่งที่ล้อหน้า
2: เป็นรถรุ่นไหนครับพี
1: ่เป็นรถ
3: Fortuner ครับ
1: Fortuner
2: รถกี่ปีแล้วครับพี
3: ่สักปี2018
1: 2018
2: อาจจะต้องดูพวกบูทปีกนกอะไรพวกนี้ครับ
3: เคยเปลี่ยนปีกนกครับแล้วเปลี่ยนมาปีถึงแล้วมันก็ยังมีเสียงดังปกติ
2: เปลี่ยนที่ไหนครับพี
3: ่เปลี่ยนที่ศูนย์ครับ
2: ก็ต้องอาจจะต้องเข้ามาเช็คใหม
1: ่
2: ว่ามีลูกหมากอะไรด้วยหรือเปล่าเฉพาะตอนหักเลี้ยวเดินหน้าถอยหลังก็ดังปึ้งนั่นน่ะใช่ไหมฮะ
3: ดังปึ้งทีเดียว
2: แล้วก็หายไป
3: มันก็ยังดังอยู่ตลอดนะครับเวลาอยู่เทปอะไรเงี้ย
2: อาจจะต้องเข้ามาดูใหม่อ่ะครับว่ามีตัวไอ้ลูกหมากตัวไหนเสียเพิ่ม
3: อ๋อเหรอครับ
2: ครับครับ
1: วันนั้นเปลี่ยนไปกี่ตัวยังไงครับกี่ข้าง
3: ตัวเดียวครับ
1: อ๋อเหรอ
2: เปลี่ยนข้างซ้ายหรือข้างขวา
3: ดังที่เดิมนะที่เดิมนะ
2: เสียงเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม
2: ครับอาจจะต้องเอาเข้ามาดูใหม่อ่ะครับ
3: คือตอนที่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแล้วก็ช่างบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้ว
1: ครับแล้วตอนทดลองแล้วออกไปทดลองกันไหม
3: พอทดลองแล้ว
1: เสียงดังไหม
3: ตอนที่ทดลองก่อนเปลี่ยนอะดังครับ
1: แล้วพอหลังจากเปลี่ยนแล้ว
3: พอหลังจากเปลี่ยนก็คือมันก็ยังดังอยู่อะครับ
2: จะดังครั้งเดียว
3: ดังครั้งเดียว
2: จะเมื่อก่อนนี้ดังตลอด
3: ครับ
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้ทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังจะดังตลอด
3: ใช
2: ่แต่ตอนนี้คือเหลือแค่ปึ้งครั้งเดียวแล้วก็หายไป
3: หายไปครับได้ตลอด
2: แล้วต้องเอาม
3: าได้ปกติ
2: แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ดังตลอดเลยก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนนี่คือดังทีเดียวก็อาจจะมีพวกน็อตตัวใดตัวหนึ่งที่มัน
3: เหมือนกับว่ามันตกจากบ่าจากร่องอะไรอย่างเง
2: ี้ยต้องเอาเข้ามาเช็คดูทีครับพี่แต่เสียงเดิมนี่ก็จากที่ว่าดังตลอดก็เหลือดังครั้งเดียว
1: ครับ
3: ครับ
2: ครับพ
1: ี่
2: สะดวกเข้าศูนย์ที่ไหนล่ะครับที่ใกล้
3: ตาปี
2: ที่ตาปีก็ให้ช่างที่ตาปีเขาดูให้ก็ได้ครับ
3: คร
2: ับ ครับครับพี่ครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผม
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ขยายผลหน่อยเสียง
2: มีดังตึ้งทีเดียวเหมือนกับอะไรมันลั่น
1: อ
2: ะไรไปเบียด
1: แล้วก็ไปเปลี่ยน มาแล้ว
2: ก็ก่อนเปลี่ยนนี่คือดังตลอดเลย
1: ดังตลอด
0: ตอนเดินหน้าถอยหลังก็ดังมาก่อน
2: อันนี้ตอนนี้คือดังทีเดียว
1: ดังทีเดียว

0: ทีเดียว
1: ก็ให้แกเอากลับไปแก้ที่ศูนย์ตาปี
0: ใช่ใช่นะก็ให้นำรถเข้าไปที่ศูนย์ตาปีแล้วก็ไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีเสียงแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขสาเหตุมันอาจจะมีอะไรหายไปหรือยังไงฮะเท่าที่สันนิษฐานดูแล้ว
1: ไม่มันอาจจะไปเบียดอะไรก็เนี้ยทีเดียวแล้วมันจะหายไป
0: ก็แก้ได้ใช่ไหม
1: แก้ได้
0: นะ
1: แต่นั้นแล้วมันจะฟังยากนิดนึงเพราะทีเดียวเราก็หาย
0: ก็ต้องเราก็
1: คือต้องจับจังหวะในการทดสอบแต่ถ้าเมื่อก่อนคือมันดังตลอดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั้งเดือนหน้าเท่านั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือมันดังทีเดียวจะหายากหน่อย
0: นะครับ
2: ครับผม
1: กลับก็ไปที่ศูนย์ตาปีเขาให
0: ้นะคร
2: ับ
0: มีใครเข้ามาใหม่ไหมมีอะไรนั่นน่ะวิทยาลัยโสดอะไรนะ
2: ครับ
0: อะไรนะไม่ใช่
2: ไหนพี
0: ่แน่ๆก่อนนั่นแหละเนี่ย
1: มานัด
0: อ๋อไม่ใช่มานัด
2: คุณมานัด
1: ศรีสุวรรณพี่มานัด
0: มานัด
1: FC ไปแล
0: ้ว FC
2: วันเสาร์สดใสสุขภาพดีมีความสุข
0: นะครับผมถ้าใครมีปัญหามีคำถามได้นะแก้ได้นะบางทีก็รู้ว่าตรงจุดนั้นคือเป็นจุดที่มีปัญหาใช่ไหม
2: ครับ
0: พอเรารับทราบรับรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบ
2: ให
0: ้ชัดเจนว่าต้นเสียงเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไร
1: จะไม่ก็ค่อนข้างหายยากนะพี่ดังทีเดียว
2: แล้วก็หายแล้ว
1: ดังทีเดียวแล้วก็หายไป
0: ทำไงดีให้มันรักษาให้มันหาย
1: ก็ต้องพาเขาไปทดสอบ
0: ด้วยกัน
1: สอนฟังเสียง
0: แล้วจับเสียงให้ได้เราไมโครโฟนไปติดใต้ท้องรถได้ไหม
1: ไม่มันจะมีเขาเรียกว่าไอ้ซิกชันแนลแล้วที่ศูนย
0: ์
1: มันจะเป็นตัวจับเสียงดัง
0: เรายกขึ้นบนยกขึ้นบนลิฟต์แล้วไปให้ทำให้ล้อมัน
1: ไม่มีภาระมันไม่มีโหลด
0: ต้องให้มันมีน้ำหนักใช่ไหมมันจึงจะมีเสียง
1: ใช่มันก็จะมีตัวจับเรื่องของเสียงดังอ่ะ
0: เ
1: ป็นไมโครโฟน8จุดอ่ะมันติดตามตัวถังรถอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไปวิ่งทดสอบ
0: โอเค
1: ไอ้คนนั่งฟังก็จะอ้วกเดินหน้าตลอด
2: มันก็ต้องหาจุดดังอะไรนะ
0: ต้องหาให้เจอใช่ไหม
2: ใช่
0: คือเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
2: มันเสีย
0: มันต้องจอดจาระบงจาระบีอะไรไหม
1: ก็ต้องเข้าไปดูตามนั้นเพราะเดี๋ยวนี
0: ้ไม่มีแล้ว
1: ปิงนกไม่มีที่อาจจะระบีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม
1: เมื่อก่อนโอ้อาจจะระบีกันพุ่งมีก็เฉพาะพอครับที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้ออ
0: ืมนะครับผมก็ลองดูนะฮะสำหรับ Fortuner ปี18นะครับที่ออกเข้ามานะครับผม Toyota เรามี8แห่งใช่มั้ยมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คร
0: ับพื้นที่พี่ก็ฟังอยู่ว่าเรามีที่ไหนบ้าง Toyota สุราษฎร
1: ์สำนักใหญ่ก็เยื้อง
2: โรงเรียนธีรสมใช่ครับ
1: สาขาด้านศักดิ์ก็ติดอบจ.
0: ใ
2: ช่ครับ
1: สาขาเกาะสมุยก็อยู่ที่สักเหต
0: ครับ
1: ที่สาขาเกาะสมุยก็จะมีศูนย์ซ่อมตัวถังและสีด้วย
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีห้องอบสีที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต
2: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีแขนอบหรือสามารถ
0: บริการชำนี
1: ้ซ่อมรถได้รับรถได้ในวันเดียวที่เกาะสมุยก็จะเป็นผู้จัดการสุชาติดูฝ่ายตัวถังและสีแล้วก็จารีคุณจารีผู้จัดการขาย
2: ครับ
1: แล้วก็คุณยุทธยาผู้จัดการบริการ
0: ครับ
2: ครับ
1: ที่นั่นก็คือครบวงจร
2: ครับ
1: ทั้งขายทั้งบริการ
2: ซ่อมสี
1: ซ่อม
2: ครับ
1: ตัวถังและสีนะครับแล้วก็สาขาที่4ก็สาขาเวียงสะ
2: ครับ
1: เยื้องๆป้อมทางหลวง
2: อาจารย์ต้อม
1: อาจารย์ต้อมผู้จัดการต้อม
2: ครับใช่ครับ
1: แล้วก็ผู้จัดการดีนรง
2: ค์ครับฝ่ายบริการ
1: ฝ่ายบริการ
2: ครับ
1: แล้วก็สาขาท่าทอง
2: ครับ
1: จุดสต็อกรถที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต
0: ้
1: จะอยู่ที่สาขาท่าทองเราสต็อกรถเป็นพันคัน
0: ครับ
1: ที่ไหนไม่มีมาที่สุด
0: ตัวสุดมีแน่นอน
1: มีแน่นอน
0: รีโวรุ่นเก่ายังมีอยู่ไหม
1: มีย
0: ังมีใครสนใจมาได้เลย
1: รีโวนี่ไม่ใช่รุ่นเก่าพี่เขาเรียกเป็นตัวเตี้ย
0: เอาเลย
2: ตัวเตี้ย
0: ไม่ใช่รุ่นเก่าแต่เป็นรีโวตัวเตี้ย
1: ตัวเตี้ยแซดอีดิชั่น
2: พี
0: ่มีอยู่ตอนนี้มี
2: อาจารย
0: ์ออสก็เคยสนใจ
1: พิธีการออส
2: ใช่ครับ
1: พิธีการขาย
2: ครับ
1: พิธีการชนิ
2: ใช่ครับชนิดอยู่
0: ครับเพื่อการออสนี่อยู่ท่าทองใช่
1: ท่าทอง
2: ท่าทองครับ
0: เมื่อก่อนนี้แกอยู่ยังสะ
1: ตอนนี้ย้าย
2: มาอยู่นี่แหละ
1: พิธีการชนิดก็ VP ตัวถังแม่สีมาออสแอร์ประจำ
2: อ๋อ
1: ยังผู้จัดการออสไม่มาออนแอร์ทีไร

0: และการผู้จัดการพงพันธ์ดูบริการที่ท่าทองก็จะมีโตโยต้าชัวร์รถใหม่ใช้แล้วคุณภาพดี
1: ใช่ครับ
0: มีศูนย์จัดเก็บรถใหม่
1: ใช
0: ่นะครับมีแผนกตัวถังและสี
1: คร
0: บจอด40ช่องจอด
1: ครบวงจร
0: ครบวงจรแล้วก็สาขาชัยยา
1: ชัยยา
0: ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้า
1: เนี่ยจอดโอ๊ตอยู่
0: ใช่ได้อย
2: ู่ชัยยา
0: ชัยยาแล้วก็มีผู้จัดการชลินพร
1: ครับ
0: ต้องปุ้ยต้องปุ้ย
1: ต้องปุ้ย
0: ดูบริการ
1: ครับ
0: แล้วก็จันโอ๊ต
1: จันโอ๊ต
0: คุณมขวัตสังแก้ว
1: อาจารย์รูปหล่อ
0: ไอ้ยะหวานเจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบ
2: หวานเจี๊ยบ
0: แล้วก็สาขาสาขาน้องใหม่น้องใหม่ก็จะเป็นสาขาเฉวียงบ่อพุท
1: ธเฉวียงบ่อพุทธจันเบียร์
0: จันเบียร
2: ์โอ
0: ้จันเบียร์ดูท่านขาย
1: เบียร์ไปย่อย
0: เบียร์แบงยี
2: ่ตลกเบียร์
1: แบงยี
2: ่นี่เราพลาดทิ้งกันหลายทัวร์หลายคนเลย
1: วันนี้เราพลาดทิ้งได้พี
2: ่แกไม่ว่าง
1: แกไม่ว่างวันนี
0: ้แล้วก็ผู้จัดการจำเริญ
2: ดูบริการดูย้อนหลัง
0: ดูบริการผู้จัดการจำเริญดูบริการ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวรุษ
1: หอมจัน
0: หอมจัน
1: ผู้จัดการฝ่ายขาย
0: เบียร์แบงยี่
1: ทีนี้สาขาสุดท้าย
0: สาขา
1: ตาขุน
0: ย่อยบ้านตาขุน
1: อาจารย์โต้ง
0: จันโต้ง
1: นักปั่นจักรยาน
0: มันร้อยตรงนั้นแหละ
1: สายปั่น
0: สายป
1: ั
0: ่นสายปั่นสายปั่นดูแลกันตรงนั้นก็7สาขา
1: ใช่ครับ
0: 1โชว์รูมย่อย
1: 1โชว์รูมย่อย
2: อยู่กับเรานานนะอาจารย์โต้งอ่ะดูดิดูเวลาข้างล่าง
1: ต้นอยู่นาน
2: หลายนาทีนะนั่นน่ะ15นาทีอ่ะ
1: ใช่
2: น้อยเลย
1: น
2: ะครับผม
1: ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น
0: แล้วใหม่ใช่แล้ว
1: ใช
0: ่คุณภาพดีรถใช้แล้วคุณภาพดีตัวท่าชัว
1: ตัวท่าชัวครับผม
0: ต้องมี
1: มีให้ครับ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปออก FJ เตรียมไว้ด้วยนะลุงตู่นะ
1: พรุ่งนี้หวยออกแล้วพี่
2: อ๋อมันเลยนี้ไม่ใช่มันจันมันจันรีบไงอย่าใจร้อนใจร้อน
0: ไอ้คืนเวลาที่จัดคืนเวลาที่ไหนพี่ต้องนิมิตก่อน
2: นิมิตก่อน
1: ฝันก่อน
2: เป็นอะไรที่ยากมากนะสำหรับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ง่าย
1: หกตัวพี
2: ่
1: มันต้องแบบเฮงสุดๆอะพี่ว่าจะเข้าหมดอะ
2: ต้องจังหวะของใครคนนั้น
1: สมมติจะเฉียดไปนิดนึงเลยเป็นหน่อยนึง
2: ขอรางวัลที่2พอ
1: ตอนนี้ใกล้เคียง
2: ตอนนี้ใช้ตังค์เยอะช่วง
1: ประเทิมประเทิม
0: ประเทิมประเทิมเป็นเดือนที่สุดหินที่สุดทุกปี
2: ด้วยสุขภาพด้วย2อย่างเลย
0: เป็นเดือนที่สุดหินของผู้ประกอบการเลยพฤษภา
1: ใช่
0: พฤษภาปลายพฤษภาต้นมิถุนามีเท่าไหร่เอาไปจำ
1: ก็เรียกคนมีค่าพี
2: ่คนมีค่านะ
1: ค่าใช้จ่าย
2: เออ
1: ค่าใช้จ่ายเยอะคนมีค่า
2: เออมีอะไรจะทบทวนเรื่องกิจกรรมนี่สั้นๆสั้นๆ
0: ส
2: ั้
0: นๆ
1: ได้ครับ
2: เอาใกล้ๆที่จะถึงก่อน
1: ได้วันนี้ก็นีโอรันนะครับ
0: น
1: ี
0: โอร
1: ัน ที่เซ็นทรัลสมุยเจอกับอาจารย์เบียร์ได้นะครับลูกค้าที่อยู่แถวนั้นแถวเซ็นทรัลสมุยไปเจออาจารย์เบียร์ได้ครับผม
0: ครับ
1: คร
0: ับพบกันใหม่เสาร์หน้า
2: ครับ
1: กันใหม่ครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามภารกร 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจ

0: ากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ย้อนรอยอารยธรรม
5: สู่ความรุ่งเรือง
4: ดินแดนแห่งศรัทธา
5: ศิลปะ
4: และเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ยโดยเยมินแหวนเครืออภิสิทธิ์หวังดีอีทบทวนสิ่งผิดปกติใช้งบให้คุ้มค่าหลังสังคมตื่นตัวโครงการ Thailand AI Passport ยืนยันประชาธิปัตย์จะติดตามต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐและพบความเสี่ยงของการทุจริตสูงว่าขณะนี้นายพิทักษ์เดชโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธาน

0: านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพรรคจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการติดตามไปยังโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพราะการประมูลงานด้านเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดด้านการประมูลมากและต้องไปดูถึงสาเหตุที่แท้จริงและคาดหวังหลังการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วสังคมมีความตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทบทวนสิ่งผิดปกติรวมถึงจะใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากกว่านี้สกัดจับแก๊งขนแรงงานข้ามชาติสารภาพทำมานานกว่า6เดือนขนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตำรวจโทกมลภพหานเวศสารวัตรทางหลวงสระแก้วส่วนที่กำลัง CIB เข้าสกัดจับรถยนต์อเนกประสงค์และรถกระบะต้องสงสัย3คันรวดบนถนนทางหลวงหมายเลข317อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยได้วนย้อนหนีข้ามไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงไล่ติดตามและสามารถจับไว้ได้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังสืบทราบเป็นขบวนการใหญ่ที่กำลังลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติจากชายแดนจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้เส้นทางสายรองและรอยต่อจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจสอบสามารถจับกุมผู้นำพาชาวไทยได้3คนคือนายธีรชาติทำหน้าที่คนขับรถนำคอยสแกนด่านนายชัชวานอายุ50ปีและนายดนัยอายุ20ปีคนขับรถขนแรงงานภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอัดแน่นมาถึง11รายตรวจสอบพบเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย9รายอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์อีก2รายยึดรถยนต์ของกลาง3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องเบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าทำมานานกว่า6เดือนแล้วโดยรับค่าจ้างและมีการรับออเดอร์จากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปรับตามสวนผลไม้ชายแดนได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 9,000 บาทขนมาแล้วหลายครั้งรวมรายได้มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเป็นเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังทีหลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
6: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ลงทะเบียนสำเร็จ26,460,623 คนเป็นหญิง14,600,000คนคิดเป็น 56% ชาย11,500,000คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันเราลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกไทยอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกไทยตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงด้วยหลังผ่าตัดเดือนที่13-24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางมาจาก DR คองโก1รายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
14: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
15: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
16: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: คิดถึงกลิ่นอายหวานหวานผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้า

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เบียนแล้วลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือกว่า 3,900,000 สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศ 1 มิถุนายนนี้ภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันที่ตลาดเอซีสายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพักฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้รับฟังครับต้อนรับผู้รับฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน22 นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,46,23 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,9479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับเป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทโดยนายนฤชาโคสาสิเวลัยอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะซึ่งกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะ เป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
2: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400,000 ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาร์เซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนข

0: ของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทั้งนี้ผลการสำรวจFTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิโกะกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจาก ถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 น.นาทีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กเก่งกาจบงกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธจากพรรครทสชแต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสสแต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสชแต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์ พักรทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พักเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐธีพักพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพักไทยพักดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บสวยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
3: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะสาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและก็มีรายละเอียดเยอะ ไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
3: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกับกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูนตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกระบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีก1คนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกฤชกรในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่องดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ
3: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่า heat wave ปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือ heat wave แผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ โดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave แล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือน่านน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแตงแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับเด็ดทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชแต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
3: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: How you will run. ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับเยาวชนคนเก่งนะคะน้องเอิญค่ะเป็น To Be Idol นะคะประจำปี2569นะคะซึ่งเป็นประเภทหญิงนะคะแล้วก็หนึ่งเดียวในจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะไปร่วมพูดคุยกับแนวคิดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเยาวชนกันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่จะไปร่วมพูดคุยนะคะก็จะเป็นน้องๆ นะคะที่เข้าไปทำการแข่งขันครับนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะระดับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากสถาบันการสอนการเต้นจาก My Studio นะคะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงของเรานะคะ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัวว
0: ันนี้เรามาคุยกับเยาวชนคนเก่งนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะเดี๋ยวจะมี2พาร์ทเพราะว่าจะคุยกับน้องเอิญกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเด็กๆเยาวชนนะคะอีก1กลุ่มได้ร่วมพูดคุยด้วยเพราะว่าเด็กพัทลุงนะคะก็จะมีความแบบมีความสามารถมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องรอบแรกครั้งแรกนี่ก็ต้องแบบว่าแนะนําน้องเอิญนะคะวริศราแก้วคงนะคะซึ่งน้องเอิญเนี่ยช่วงสัปดาห์เหมือนต้นสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยจะแบบเห็นบ่อยนะบนภาพแบบสื่อโซเชียล Facebook ต่างๆนะคะเพราะว่าน้องได้รับรางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบนะคะเก่งและดี To be number 1 idol 16เขาเรียกว่า16ใช่ไหมคะประจำปี2569และที่สำคัญก็เป็นแบบตัวแทนของจังหวัดพัทลุงของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันแต่น้องเอิญแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆนิดนึงค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิญวริศราแก้วคงหรือว่าน้องเอิญ TI 26นะคะเป็น To be number 1 idol รุ่นที่16ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงค่ะ
0: เขาจะมีแบบแบ่งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะคะฝ่ายชายก็นครปฐมส่วนเรานี่แบบหนึ่งเดียวเลยนะของภาคใต้ก็เป็นตัวแทนกันนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงที่ว่าน้องเอิญกว่าจะมาถึงเป็นต้นแบบเก่งและดี

0: มือนกับว่าเป็นไอดอลของกิจกรรมของโครงการชูบีในเมื่อวันในครั้งนี้นะคะอยากจะให้น้องเอิญพูดถึงแบบประวัติความเป็นมากันนิดนึงก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้เราได้แบบเหมือนมีทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะ
0: ค่ะ
1: ขึ้นม.6แล้วค่ะเรียนสายการเรียนวิทย์คณิตวิสุขภาพค่ะ
0: วิสุขภาพ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนม.1นะคะหนูเริ่มเข้าสตรีด้วยโครงการเด็กดีสีท้องถิ่นค่ะเป็นโครงการที่แบบรับเด็กดีในอำเภอต่างๆตำบลต่างๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาก็ได้เป็นนักร้องประจำวงดนตรีลูกทุ่งตะแบกบานค่ะแล้วก็พอม.2ก็คือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรม To Be Number 1ค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนอของชมรมตอนลงพื้นที่ด้วยค่ะครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ในโรงเรียนก็คือได้ทำหลายๆอย่างมากค่ะแล้วก็ตอนม.5ก็ได้เป็นได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนค่ะแล้วก็เคยเป็นธิดาโพนประจำจังหวัดพัทลุงของ
0: ธิดาโพนด้วยมากมายสวยๆนะคะคุณโอ้แปลว่ากิจกรรมนี่ก็เราเยอะมาตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่
0: ตอนกิจกรรมแรกที่แบบเริ่มต้นก่อนที่จะเข้ามัธยมมันช่วงแบบใบเล็กๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยประถมบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรามีกิจกรรมอะไรแบบเริ่มแรกบ้างหรือว่าใครเห็นแววของเราคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครู
1: ก็คือตั้งแต่อนุบาลนะคะหนูเป็นเด็กเล่านิทานประกอบท่าทางค่ะ
0: เก่งมาตลอด
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณครูก็เห็นแววว่าแบบมีความกล้าแสดงออกคุณครูก็เลยดึงตัวไปร้องเพลงค่
0: ะ
1: ก็เริ่มประกวดครั้งแรกตอนอนุบาลใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนที่เริ่มร้องเพลงเรามีแบบการเรียนหรือว่าร้องเองแล้วครูจับไปร้องเพลง
1: คือส่วนตัวหนูเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะคุณแม่กับคุณยายก็คือชอบเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูก็ชอบร้องตามค่
0: ะ
1: แล้วก็แบบคุณครูก็เห็นว่าแบบกล้าแสดงออกอาจจะร้องเพลงได้คุณครูก็เลยให้ลองร้องให้ฟังแล้วก็โดนดึงตัวไปประกวดเลยค่ะ
0: แปลว่าเราก็กล้าแสดงออกมาตั้งแต่เด็กๆเลยทีนี้เราก็จะชินคุ้นชินกับเวทีอะไรประมาณนั้นครั้งแรกเราพอจะจำได้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงเวลาแบบร้องเพลงแล้วก็มีคนดูแบบเราเยอะๆตบมืออะไรอย่างเงี้ย
1: รู้สึกดีใจที่ได้ทำมันค่ะเพราะว่าเอาจริงๆตอนเด็กๆเราก็ยังไม่ได้มีความตื่นเต้นมากขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าแบบพอเห็นอุ๊ยคุณแม่คุณพ่อมาเชียร์หน้าเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจค่ะ
0: ค่ะไม่ได้แบบประมาณหรือว่ารู้สึกแบบตกใจ
1: อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเด็กอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอเราเห็นแม่เห็นพ่ออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเอ้ยเขามาดูเรา
0: แล้วเราก็เก็บเหมือนกับเราก็มีกิจกรรมมาต่อเนื่องคราวนี้ก็ทำให้เราแบบคุ้นชินมาตลอดแล้วเราก็กลายเป็นเด็กไม่ได้ตื่นเวที
1: แล้วอาจจะมีตื่นบ้าง
0: แล้วมีเคยแบบประกวดอะไรร้องเพลงอะไรแบบนี้มี
1: ก็ตลอดตอนป.1หนูย้ายมาเรียนที่พัทลุงใช่ไหมคะก็คุณครูก็เห็นแววว่าเราเคยประกวดร้องเพลงมาก่อนเห็นร้องเพลงได้คุณครูก็พาไปฝึกแล้วก็เริ่มประกวดค่ะเป็นประกวดแบบศิลปะหัตถกรรมอะไรค่ะก็ประกวดมาตั้งแต่ม.1จนถึงเอ้ยป.1จนถึงป.6ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นเด็กกิจกรรมแบบตัวยงเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้มีแบบนิดนึงก็ไปเป็นอะไรนะธิดา
1: โพนค่ะ
0: ปีแรกไหมคะที่เขา
1: เป็นปีแรกที่ประกวดค่ะ
0: แล้วเราก็ได้
1: ใช่ค่ะก็คือพี่ๆเห็นแววค่ะเขาก็เลยพาไป
0: แล้วเราระหว่างร้องเพลงกับแบบประกวดเราชอบแบบไหนมากกว่า
1: ชอบจริงๆชอบทั้งคู่ค่ะเพราะว่าทั้งสองอย่างมันก็มีแบบความสนุกความน่าสนใจแตกต่างกันแต่ว่าถ้าหลักๆแล้วหนูชอบร้องเพลงค่ะ
0: แล้วคราวนี้เราเข้ามาสู่แบบกิจกรรม To Be Number 1ได้ยังไง
1: ก็คือตอนม.2ใช่ไหมคะคุณครูกิรานะคือเป็นคุณครูประจำชมรม To Be Number 1แล้วก็เป็นคุณครูที่ปรึกษาประจำห้องหนู
0: ค่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะก็เลยได้เข้าไปทำกิจกรรม
0: แรกๆเรารู้จัก To Be Number 1นี่เราคิดว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการอะไรเราพอจะเล่าได
1: ้หลักๆหนูคิดว่าแบบเกี่ยวกับการเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะมันจะมีกิจกรรมDance Size ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่พอเข้าไปจริงๆอะค่ะ To Be มีหลายอย่างมากมีการมีทั้งการนำเสนอผลงานอะไรอย่างงี้มี To Be No One Idol ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วโครงการเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีเคยเข้าไปเมื่อตอนม.2
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราไม่ถึง
1: ใช่ค่ะหนูเคยประกวด To Be Idol ตอนม.2ด้วยครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนั้นอายุยัง14อยู่ค่ะแต่ว่าเกณฑ์ของการประกวดอะค่ะจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่15จนถึง18
0: ขาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอปีนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยแล้ว

0: ก็ที่สำคัญระดับประเทศด้วย
1: ใช่
0: ขั้นตอนอย่างได้น้องเอิญพูดถึงแบบขั้นตอนกว่าเราจะถึงได้รับรางวัลนี้ค่ะ
1: ก็คือปีจริงๆปีนี้หนูเป็นปีสุดท้ายที่หนูสามารถลงได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูยัง17อยู่แต่ว่าพอมีนาปุ๊บเนี่ยหนูจะ18แล้วซึ่งแสดงว่าปีหน้าเนี่ยหนูไม่สามารถประกวดได้แล้วใช่ค่ะหนูก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วแล้วก็เราบอกว่าเราชอบทำกิจกรรมสายนี้ก็เลยว่ายังไงโอกาสสุดท้ายได้ทำก็คือดีใจมากๆแล้วถึงแม้ไม่ติดหรือว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแค่อยากลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ
0: แล้วระยะทางกว่าจะไปถึงระดับประเทศอะค่ะมันมีการแบบเก็บรายละเอียดยังไงบ้าง
1: ก็คือจะมีการประกวดในโรงเรียนค่ะประกวดโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นการประกวดรอบจังหวัดซึ่งปีนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะจังหวัดพัทลุงเรามีประกวดกัน2รอบค่
0: ะ
1: ก็คือรอบแรกพอคัดปุ๊บได้คนมาก็พาไปเข้าค่ายเพื่อเตรียมตัวค่ะในค่ายก็จะมีแบบฝึกบุคลิกภาพฝึกการร้องเพลงฝึกการเต้นอะไรอย่างนี้ค่
0: ะ
1: ก็คือแบบช่วยให้เราเตรียมตัวเพื่อไปประกวดแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยเตรียมตัวรอบภาคด้วยค
0: ่ะอ๋อค่ะแล้วเพลงที่เราไปใช้ในการเรียกอะไรนะ
1: การประกวด
0: เพลงอะไรอะคะ
1: ตอนนั้นหนูร้องเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนค่ะ
0: แล้วก็เขามีกำหนดใช่ไหมคะว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะปีนี้เป็นร้องกับเต้น1นาทีค่ะ
0: ค่ะก็คือเราก็ต้องครีเอทกันเอง
1: ใช่ค่ะก็เราเลือกเพลงตามความถนัดหรือว่าเพลงที่เราชอบได้เลยค่ะ
0: แล้วในแต่ละรอบน้องเอิญใช้เพลงนี้เพลงเดียวหรือว่าเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเพลงได้
1: สามารถเปลี่ยนเพลงได้ค่ะอย่างเช่นเพลงร้องใช่ไหมคะหนูก็ใช้เพลงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเพลงเต้นหนูก็เปลี่ยนไป
0: คือทั้งร้องทั้งเต้น
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งนาที
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันต้องเชื่อมต่อกันเลยประมาณนั้นหร
1: ือไม่จำเป็นค่ะร้องเพลงหนึ่งเต้นเพลงหนึ่งได้หมดเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วมีผู้ที่เข้ารอบแบบประเทศอะค่ะประมาณกี่คนได
1: ้ถ้าเป็นของภาคใต้นะคะจะผู้หญิง3ผู้ชาย3ค่ะ
0: อ๋อก็คือมีการคัดมาแล้วแล้วก็คัดเลือกไปเฉพาะผู้หญิง3ผู้ชาย3คิดว่าแบบเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไประดับประเทศระดับประเทศนี่เยอะไหม
1: ระดับประเทศแค่ทั้งทั่วประเทศนะคะแค่42คนค่ะ
0: เราก็เป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกยังไงตอนที่เขาแบบประกาศได้แก่
1: ตอนนั้น พอเขาประกาศว่า TI 110ตอนรอบภาคหนู TI 110นะคะก็แบบจริงเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนแรกของพัทลุงที่ได้เข้าสู่รอบประเทศค่ะ
0: แล้วตอนเราประกาศนี่แบบนะเรามั่นใจไหมตอนช่วงของตั้งแต่แบบฝึกซ้อมหรือว่าตอนที่ขึ้นไปทำการแสดงเรามั่นใจไหมว่าตอนนั้นเราอาจจะ
1: ติดหรอไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าหนูแค่คิดว่าหนูอยากจะไปทำตรงนั้นให้เต็มที่ก็พอค่ะแบบผลจะเป็นยังไงหนูไม่ได้สนใจ
0: มาดูเบื้องหลังกันนิดนึงเบื้องหลังที่ให้การสนับสนุนน้องเอิญนะคะก็คุณแม่คุณครูหรือมีอะไรบ้าง
1: ก็คือที่โรงเรียนทางชมรมก็สนับสนุนมากแล้วก็รวมถึงMy Studioด้วยค่ะเพราะว่าเขาช่วยหนูเรื่องการร้องเรื่องการเต้นบุคลิกภาพก็คือแบบก่อนเข้าวันช่วยเตรียมตัวทุกเรื่องเลยค่ะ
0: และนี่เราแบบรู้สึกยังไงแบบเหมือนเราเป็นพอเราได้รับรางวัลแล้วคือเหมือนเป็นรางวัลของจังหวัดนะทุกคนก็คือแบบคือรู้จักน้องเอิญในวันนั้นวันเดียวกันเลยรู้สึกไงกลับมาเนี่ยคือเป็นไงคิวว่างมั้ย
1: เพิ่งจะได้พัก
0: ค่ะเพิ่งจะได้พักนะแล้วอยากได้น้องเอิญพูดถึงTo be number 1ให้อะไรกับเราได้บ้างหรือให้อะไรกับเยาวชน
1: ค่ะหนูมองว่าชมรม To be อ่ะค่ะเป็นชมรมที่ให้โอกาสคนอย่างเช่นหนูใช่ไหมคะก็ได้โอกาสในการทำตามความฝันทำในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนอื่นก็คือแบบคือ To be มันไม่ได้มีแค่ไอดอลอย่างเดียวค่ะมันมีทั้งเต้นทั้งนำเสนอผลงานมี To be number 1 camp ซึ่งในแคมป์ก็จะแบบสอนอะไรหลายๆอย่างที่แบบปกติทั่วไปเราไม่ได้เรียนหรือว่าเป็นคอร์สแพงๆที่แบบอย่างเช่นหนูก็อาจจะจับต้องได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูมองว่าเป็นชมรมที่ให้โอกาสทุกคนจริงๆค่ะ
0: อยากให้น้องเอิญพูดถึงเหมือนเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแนวทางให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนในตอนนี้ค่ะที่เขาอาจจะแบบจะใช้เวลาว่างยังไงดีหรือว่าจะไปทางไหนดีพอจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆ
1: หนูเชื่อว่าแต่ละคนเราก็มีความชอบแล้วก็ความถนัดแตกต่างกันใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นอยากเป็น To be idol หรือว่าอยากเป็นแบบ ไอดอลอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นค่
0: ะ
1: ก็คือใครที่แบบมีฝันหรือว่าชอบทําอะไรอยากหนูอยากให้ทุกคนทําสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบให้เต็มที่เพราะว่าหนูถือคติอันนึงก็คือความพยายามไม่เคยทําร้ายใครค่ะถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่เราชอบหรือว่าถนัดก็ทํามันทําตรงนั้นให้เต็มที่แล้วหนูเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะดีมากๆค่ะ
0: อนาคตอยากเป็นอะไรคะ
1: ก็อยากทําในวงการบันเทิง
0: ได้ไหมคะครู
2: ได
0: ้ก็ยินดีกับน้องเอิญอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะเด็กหญิงเอ๊ะเด็กหญิงหรือเปล่านางสาวนะนางสาววริศราแก้วคงนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะ To be number 1 idol 16นะคะยินดีด้วยอีกครั้งขอบคุณค่ะน้องเอิญสวัสดีค่ะ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
4: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
5: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
0: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้มาพร้อมกับแบบ6สาวน้อยนะคะ6สาวน้อยพร้อมด้วยคุณครูผู้ฝึกสอนนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทีมเต้นนะคะ MS Dance นะคะจากโรงเรียน My Studio นะคะซึ่งได้เหรียญทองชนะเลิศประเทศไทยจากการประกวดเต้นนะคะรายการเขาเรียกรายการอะไรคะครู
6: มันเป็นรายการ Thailand Music Festival for Young Artists ค่ะ2026เป็นรายการที่จะรวมเด็กตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมค่ะ
0: แล้วก็มีการแบบแข่งขันทั่วประเทศ
6: ทั่วประเทศเลยใช่ค่ะ
0: เป็นไงให้เด็กๆดีใจไหม
7: ดีใจ
0: ดีใจค่ะเอาเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนเดี๋ยวให้ครูแนะนำตัวครูก่อนลืมแล้วอังครูแนะนำก่อน
6: สวัสดีค่ะชื่อครูพี่โมค่ะ
0: ค่ะ
6: เป็นครูที่นี่ใช
0: ่
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ค่ะชื่ออะไรคะ
8: สว
0: ั
8: สดีค่ะชื่ออมศิลป์ค่ะ
0: น้องอมศิลป์ชื่ออะไรคะ
8: สว
0: ั
8: สดีค่ะชื่อของขวัญค่ะ
0: ชื่อน้องของขวัญค่ะ
9: ค่ะชื่อเนยค่ะ
0: น้องเนย
10: สว
0: ั
10: สด
0: ี
10: ค่ะชื่อไบรท์ค่ะ
0: น้องไบรท์
11: สว
0: ั
11: สด
0: ี
11: ค่ะช
0: ื่อ
11: ไข่ค่ะ
0: น้องไข่มุกค่ะ
12: สว
0: ั
12: สด
0: ี
12: ค่ะชื่ออันอันค่ะ
0: น้องอันอันอันนี้เขาตอนประกวดอะคะคุณครูเขามีบังคับไหมคะหรือว่ามีเกณฑ์ไหมว่าต้องแบบทีมละกี่คนไม่เกินกี่คนอะไรอย่างเง
6: ี้
0: ย
6: อ๋อก็คือที่ครูลงไปมันจะเป็นในรุ่นของกลุ่มค่ะกล
0: ุ
6: ่มก็คือจะมีตั้งแต่3คนจนถึง13ใช่ค่ะเราสามารถเลือกได้แต่ว่าห้ามน้อยกว่า3แล้วก็ห้ามมากกว่า13
0: ค่ะอ๋อแล้วมีการแบบจำกัดความยาวของเพลงหรือว่า
6: ใช่ค่ะเพลงไม่เกิน5นาทีค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อไม่เกิน5นาที
6: 5นาทีใช่
0: คือเราได้โจทย์มาแล้วก็เพลงอะไรก็ได้เขาบังคับไหมคะ
6: ไม่ได้บังคับค่ะก็คือมันจะเป็นฟรีสไตล์ได้เลยก็คือจะผสมก็ได้ผสมเพลงแบบหลากหลายแนวอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะน้องๆนี่ก็คือเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ที่ My Studio
6: ใช่ค่ะเรียนอยู่แล้วค่ะหนูก็ไปจิ้มมา
0: องคือไปเลือกมาเลยใช่ไหมคะ
6: เขาต้องคัดเด็กที่เราสามารถแบบจำเร็วจำท่าได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเต้นค่อนข้างจะแบบว่าใช้ท่าที่เขาเรียกแบบโผดผานมากใช่ค
0: ่ะแปลว่าทั้ง6 3นี่คือแบบแข็งแรง
6: แข็งแรงทุกคนแน่นอนค่ะ
0: ความจำดีใช่ไหมคะความจำดีสุดแล้วนะ6คนนี้นะคะเป็นไงตอนครูเลือกรู้สึกยังไงอาตัวแทน1คนใช่ดี
6: พี่โตสุด
0: พี่โตสุดเป็นไงคะตอนที่ครูโมบอกว่าต้องเป็นหนูแล้วล่ะ
13: ด
0: ี
13: ใจ
0: ที่
13: ว่าจะโดนเล
0: ือ
13: ก
0: หนูไม่คิดว่าจะโดนเลือกแล้วความตั้งใจที่หนูแบบมาเรียนเต้นนี่คืออะไร
13: หนูชอบเต้นอยู่แล้วแต่หนูเห็นว
0: ่
13: าเขาเป
0: ิ
13: ดร
0: ับ
13: สม
0: ั
13: ครค
0: ั
13: ดก็เลยเข้ามา
0: แล้วก็ได้โดนเลือกด้วยตอนฝึกซ้อมใช้เวลานานไหมคะครู
6: ทั้งหมด2เดือนค่ะ
0: 2เดือน
6: ใช่ค่ะ2เดือนปั้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไม
0: ่
6: มีแต่ว่าพื้นฐานไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ก็ต้องปั้นใหม่หมดทุกคนเลยใช่ค่ะก็ใช้เวลา2เดือนเต็มๆเลยค
0: ่
6: ะ
0: แล้วตอนที่เลือกเข้ามานี่คือเด็กๆนี่ก็คือแบบว่าก็เหมือนที่ครูบอกคือตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย
6: ใช่ค่ะตั้งแต่บางคนนะคะแบบพื้นฐานก็มีแต่ว่ามีน้อย
0: ค่ะ
6: ใช่แบบยังไม่ได้พื้นฐานที่ครูต้องการ
0: ค่ะ
6: อย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องมีพื้นฐานที่แม่นยำกว่านี้ในการแข่งประกวดค
0: ่ะแล้วมีการฝึกซ้อมนี่ตลอด2เดือนนะคะมีแบบซ้อมทั้งวันหรือว่าเป็นซ้อมแบบแบ่งเวลา
6: ทั้งวันเลยค่ะต
0: ั้
6: งแต่ 9:00 นจนถึง 17:00 นทุกวันค่ะ
0: ทุกวัน
6: ค่ะอ๋อ
0: มันเป็นช่วงปิดเทอมพอดี
6: ใช่ค่ะช่วงปิดเทอมแต่ว่าจะมีบางวันที่นัด 17:00 เลิก 17:00 อะไรอย่าง
0: เง
6: ี้ยค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าเด็กมีในวิสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ค่ะแล้วเด็กๆอ่ะค่ะในจํานวน6คนเนี้ยเค้าแบบมีรู้สึกแบบอ่อนเหนื่อยหนูไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้มีมั้ยมีบ้างมั้ยมีคนไหนสารภาพมา
6: เคยมีแบบเหนื่อยถึงขั้นร้องไห้อะไรเงี้ยร้องไห้ว่าแบบไม่ไหวนะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่เคยท้อเลยทุกค

0: คนแบบสามารถลุกขึ้นสู้ได้แบบว่าไม่เคยยอมแพ้ใช่ก็นั่นคือแบบเป็นข้อดีของน้องๆทุกคนที่ต่อให้เหนื่อยมากแค่ไหนแต่ว่าเด็กแบบไม่เคยยอมแพ้เลย
1: มีท่ายากไหมอ๋อท่ายากของหนูคือท่าอะไร มีท่ายากไหมท่ายากที่แบบว่าย
0: ากค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ท่ามันก็ยากหมดสำหรับเด็กรุ่นนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครูนเลือกมาแบบท่าที่ผู้ใหญ่เขาเต้นกันหมดเลยอ่ะใช่แล้วก็พี่รู้สึกว่าอยากให้เด็กทุกคนน่ะได้แบบเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
1: แล้วทีนี้พออ่ะมาถึงท่าแล้วกว่าจะพร้อมเพรียงกันอะไรอย่างเงี้ยคุณครูมีเคล็ดลับยังไง
0: เคล็ดลับก็คือเต้นวนอย่างเงี้ยค่ะเต้นวนจนกว่าจะได้ใช่เพราะว่าถ้าเราต้องการที่แบบว่าจะให้เด็กๆพร้อมกันเนี่ยมันต้องเกิดจากความที่เด็กๆเนี่ยเริ่มจำท่าได้แล้วเริ่มชำนาญท่าเต้นมันต้องเกิดจากการซ้อมทุกวันใช่แล้วก็เคล็ดลับมันก็จะมีแค่นี้เลยก็คือเต้นวนเด็กๆจะรู้แล้วว่าโอเคปิดเพลงเท่ากับเริ่มใหม่เต้นใหม่อยู่นั่น
1: แล้วมีกลับไปบ้านมีการซ้อมต่อไหมนี่เหมือนกัน
0: คร
1: ู
0: บังคับ
1: ซ้อมต่อแล้วมีแบบบอกครูมีมาแอบบอกครูโมไหมว่าครูโมหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ไหวแล้วอะไรมีแอบบอกไหม
0: เด็กไม่กล้าบอก
1: แล้วตอนที่ครูโมบอกว่าเราจะต้องไปแข่งขันแล้วเราคิดว่านะตอนนั้นเราจะชนะไหมอ่ะคิดว่าไงอ่ะคิดว่า
2: เข
1: ้
2: าร
1: อบอ่ะเข้ารอบอ่ะแล้วของหนูคิดว่ายังไง
2: เข้ารอบ
1: ก็หนูแล้วหนูคิดว่าเราจะชนะไหม
2: ก
1: ็
2: อาจจะชนะ
1: ของหนูล่ะ
2: อาจจะชนะ
1: เราจองกันหนักมากกันหนูล่ะคะการเต้นนะคะครูบางครั้งเหมือนแบบว่าเหมือนอ่ะเหมือนคนรอบน้อยเนี่ยเอ๊ะเต้นแล้วเด็กได้อะไรครูโมบอกได้ไหมว่าเต้นเนี่ยได้อะไร
0: ได้ค่ะก็คือการเต้นเนี่ยมันจะแบ่งออกแบบเป็นหลายอย่างเลยก็คือเต้นเพื่อแข่งขันเต้นเพื่อแบบความชอบของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กเซตเนียนส่วนใหญ่จะเป็นเต้นเพราะว่าความชอบก
1: ็
0: คือเขาแบบจะได้เต้นแบบลง TikTok อะไรอย่างเงี้ยตามแบบเด็กสมัยนี้ตามเทรนด์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาอ่ะได้หลายอย่างเลยได้ทั้งเวลาว่างค่ะแล้วก็ร่างกายแล้วก็พวกเป็นพรสวรรค์ติดตัวไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะสามารถใช้ได้แบบประกอบอาชีพได้หลายอย่างเลยที่แบบสามารถทำตังค์ได้เยอะมาก
1: ๆมันได้แบบสมาธิ
0: ด้วยสมาธิความจำความอดทนได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วก็บุคลิกภาพนะส่วนสำคัญด้วยนะคะ
0: ใช่ก็คือส่วนสูงรูปร่างอะไรนะคะแต่แบบเป็นผลหมดเลย
1: นะเพราะว่าเด็กก็จะได้แบบเพราะมัน
0: น้องจะยืดใช่แล้วก็แบบขุ่นก็จะเทียว
1: แล้วเผลอๆบางทีก็แบบอาจจะแบบมีท่าทางโดยไม่รู้ตัว
0: ใช่ใช่ค่ะบุคลิกจะดีด้วย
1: มันจะติดไปอ่ะโดยที่เด็กเขาจะไม่รู้ตัว
0: เองใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วนี่ก็เหมือนกับมันอาจจะมีเซนส์สัมผัสในเรื่องของฟังดนตรี
0: ใช่จะมีจังหวะในตัวเองสูงขึ้น
1: รู้สึกไหม พอเห็นแบบพอได้ยินเพลงนี่เราจะมีไหม
0: อาจจะมีแต่อาจจะเข
1: ินนะใช่ใช่ใช่อาจจะมีอ่ะคราวนี้พอไปถึงแบบเวทีการแข่งขันนะคะตอนนั้นที่มีการแข่งขันมีทีมที่เข้าแข่งขันเยอะไหมคะครู
0: โหก็มากกว่า10ทีมค
1: ่
0: ะ
1: โอ้แข่งที่ไหนคะ
0: ของพี่ยันพี่เป็นทรงแข่งออนไลน์ค่ะเพราะว่าถ้าเราแข่งที่จริงๆมันจะเป็นที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าในเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าสมัครก็หลักพันแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พี่โมก็เลยส่งแข่งออนไลน์ไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้เหมือนว่าเขาจะแบ่งเป็นรอบค่ะรอบแข่งออนไลน์ก็คือจะเป็นรอบเซตเด็กกับเซตโตใช่เขาจะแบ่งอายุกัน
1: ค่ะโอ้ก็ดีนะ
0: ใช่ๆค่ะเพราะว่ามันจะแบบมันทำให้เรารู้สึกว่ามันส่งแข่งได้กว้างขึ้นเพราะแบบเราแบบไม่จำเป็นต้องไปที่ไกลๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็บ้านอยู่ไกลยืดด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงแต่ค่าอยู่ค่ากินค่าโรงเรียนอีก
1: ใช่
0: หนูคิดเลยว่าส่งแข่งออนไลน์ดีกว่าใช่
1: ดีนะส่งแข่งออนไลน์ส่วนหนึ่งเราก็มันก็ในพื้นที่ของเราด้วย
0: แล้วยิ่งช่วงนี้ยิ่งค่าน้ำมันแพงด้วย พี่ขนาดคุยก็ไม่มี
1: แล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าผล

0: ตัดสินจะออกมาหรือว่าวันนั้นก็ทราบ
1: ใช้เวลาประมาณเกือบๆ10วันได้ค่ะ
0: อ๋อ10
1: กว่าวันใช่ๆค่ะ
0: อ๋อมันออนไลน์ด้วย
1: มันออนไลน์แล้วก็
0: เขาก็ต้องแบบ
1: ใช
0: ่
1: เพราะว่าคณะกรรมการนั้นเป็นชาวเกาหลีเป็นคนเกาหลีใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องรอแบบรอหลายๆอย่างรอทั้งกรรมการแล้วก็รอทั้งเขาเรียกว่าเวลาในการส่งแข่งนะคะเพราะว่าแบบทีมมันเยอะมากแล้วแบบกว่าจะแบบถึงคิวเราอะไรนะคะเขาแบบจะรันตามวันของเขาที่ส่งไปใช่ใช่
0: เขาใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินบ้างคะดูท่าทางบุคลิก
1: ใช่ค่ะมีท่าทางบุคลิกอารมณ์ค่ะสีหน้าตอนเต้นแล้วก็สีก็คือเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวใช
0: ่ก็คือดูทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยใช่ค่ะ
0: ยิ้มไหมตอนเต้นอ่ะยิ้มไหม
2: ยิ้ม
0: ย
2: ิ
0: ้มพอเต้นเสร็จรู้สึกยังไงเต้นเสร็จรู้สึกยังไง
1: เหนื่อย
0: แล้วระหว่างรอ10วันที่เขาจะประกาศเป็นไงลุ้นกัน
1: ก็ลุ้นค่ะแต่ว่าครูไม่อยากให้ลุ้นครูเลยพาไปแข่งต่อพาไปแข่งที่อื่นต่อใช่เพราะว่าเพิ่งพาเด็กไปแข่งที่ไฮเดรมาเสร็จค่ะได้เข้ารอบด้วยแล้วก็รอบนี้แข่งกับพี่มหาลัยเลยเข้ารอบใช่ก็ครูก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะได้เข้ารอบผ่านรอบต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ต่อไปจะเป็นแข่งเดือนสิงหาที่ไฮเดรค่ะ
0: แล้วมีโอกาสได้ดูแบบทีมอื่นด้วยไหม
1: คะ
0: ตอนที่แข่งออนไลน์อ่ะ
1: อ๋อถ้าออนไลน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะให้ส่งแบบ private ก่อนแต่ว่าถ้าแบบว่าประกาศผลแล้วสามารถดูได้เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนลิงก์เป็นสาธารณะใช่แต่ว่าครูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่ว่าน่าจะเก่งน่าจะเก่งทุกทีมเพราะว่ามันส่งทั่วประเทศเลย
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่แล้วเป็นไงพอผลออกมา
1: เกินคาดค่ะตอนแรกกันขนาดครูก็คิดว่าแบบอาจจะได้แค่เหรียญเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบว่ายังไปแบบไม่ค่อยพร้อมมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลเป็นเกินคาดกรรมการชอบมากอะไรเงี้ยที่แบบเด็กรุ่นนี้สามารถเต้นได้ถึงขนาดนี้แล้วใช่เพราะว่าเขาจะให้ฟังจากกรรมการด้วยค่ะทั้งหมด3ท่านคือเขาว่าจะคอมเมนต์มาให้เราฝากเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบทีมนี้ยังต้องเติมอะไรหรือเปล่าหรือขาดอะไรไปหรือว่าโอเคแล้วเพอร์เฟคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบมีตำหนิให้เรียบร้อยมาเลยใช
0: ่แล้วในคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์มาว่าอะไรบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสีหน้าค่ะสีหน้าแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกบล็อกกิ้งแต่ละจุดว่าแบบว่าน้องคนนี้ยืนพลาดไปหน่อยกับเพลงนี้ท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่าเขาจะพูดละเอียดมากเขาจะจับทีละคนเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือผิดพลาดเรื่องนี้เรื่องนี้ใช
0: ่
1: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพลังขาเพราะว่าถ้าครูส่วนใหญ่แบบจะใช้ขาค่อนข้างเยอะคือต้องแข็งแรงมากๆในช่วงขาอะไรเงี้ยใช่ก็คือจะมีแค่นี้ค่ะตำหนิเรื่องพลังกับสีหน้า
0: ค่ะโอ้ก็แบบเหมือนกับว่าเลือกที่มันมีจุดผิดพลาดน้อยที่สุดอะนะเราก็ถือว่าทำได้ดีมากเลย
1: กรรมการชมว่า
0: เออค่ะเอ้ยิ้ม เป็นไงแล้วเรารู้สึกเป็นไงพอประกาศออกมาถามอีกครั้ง
3: ด
0: ี
3: ใจ
0: ดีใจทีนี้เต้นใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ เต้นใหญ่เลยนะคะไงนี้ให้พูดถึงไอ้แต่ละคนพูดถึงความฝันของแต่ละคนละกันฝันอยากเป็นอะไรหรือว่าอนาคตข้างหน้าอยากเป็นอะไรคะ
3: อยากเป็นเพศสัตว์ไอ้ก็
0: อยากเป็นเพศสัตว์ก็มีก็มีเนื้อเหมือนพี่เอิร์นอ้าวอีกคนละคะ
3: อยากเป็น
0: นักเต้นที่เก่งอยากเป็นนักเต้นเหมือนกันเหรอคะอ
3: ยากเป็นเพ
0: ศสั
3: ตว์ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยออกม
0: าตื่นแข่งค่ะหนูล่ะคะอยากเป็นคุณหมอและนักกีฬาหนูล่ะคะ
3: อยากเป็นไอดอล
0: แม่ของซื่อค่ะแปลว่าทุกคนก็แบบรักการเต้นนะคะมาด้วยความชอบจริงๆแล้วก็วันนี้เหมือนกับไมค์ก็มาส่งต่อความฝันให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็การแบบส่งประกวดมันก็เหมือนกับว่าฝึกประสบการณ์ให้เขาด้วยใช่ไหมคร ูโม
1: ประสบการณ์ได้เยอะที่สุดแล้วค่ะ
0: แล้วมีผลกระทบกับการเรียนเราไหมไม่มันแบ่งเวลาถูกนะคุณพ่อคุณแม่เป็นไงสนับสนุนดี
1: นะสปอร์ตมาก
0: คุณพ่อแม่ให้ตังมาเรียนเนาะ วันนี้อยากได้ครูโมฝากไปถึงเด็กๆอะค่ะเยาวชนที่อาจจะกำลังมองหาความฝันหรือว่าจะเป็นแบบเหมือนถึงคุณพ่อคุณแม่นี่อาจจะคิดว่าการเต้นเอ๊ะมันเต้นแล้วได้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคก็ฉันก็พูดถึงโอกาสก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราชอบเต้นมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เราลองแข่งดูก่อนให้เราลองประกวดดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราใช่กันเราก็เต็มที่เลยเดินหน้าเต็มที่เลยแต่ว่ามันจะต้องแลกมันด้วยกับการที่เราจะต้องปลีกเวลาตัวเองกับอย่างอื่นเพราะว่าเต้นเนี่ยอย่างน้อยคือ1วันนั้นต้อง8ชั่วโมงอยู่แล้วใช่ๆค่ะการเต้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆเนี่ยอย่างน้อย1วันคือต้อง8ชั่วโมงเท่านั้นอันนั้นคือขั้นต่ำแล้วค่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราเนี่ยจะอยากเป็นนักเต้นหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้เรามองย้อนไปดูข้อแรกว่าเราชอบมันจริงๆไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เหมือนที่น้องบอกว่าน้องยังสับสนว่าน้องอ่ะไม่รู้แบบจะไปเพศัตหรือว่าจะไปเต้นดีอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยให้น้องนั้นลองดูก่อนว่าหนูนั้นถ้าหนูแข่งแล้วหนูแบบหนูชอบว่าเอ้ยมันใช่มันคือทางของหนูหนูเต็มที่เลยค่ะหนูเดินหน้าต่อได้เต็มที่เลยทีนี้ผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันสำหรับเด็กเต้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่แบบว่าเราเห็นได้ชัดว่าแบบว่ามันทำตังค์ได้แบบมันมั่นคงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเต้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับช่วงเหตุการณ์ในตอนนั้นด้วยว่าแบบว่ามันมีงานเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยได้เงินสูงมากอยู่แล้วถึงหลักแสนด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีทุกเดือนนะคะมันจะมีแค่บางเดือนเท่านั้นอะไรเงี้ยหลายท่านก็จะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเล่นมอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคงกว่าตั้งเยอะใช่แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าถ้าในเดือนนั้นเนี่ยหนูมีงานเยอะมากกว่า3งานเนี่ยหนูได้เกือบล้านแล้วนะคะเต็มใช่ถ้าเรื่องเงี้ยหนูต้องทำให้ท่านเห็นว่าหนูชอบมันจริงๆแล้วแบบหนูทำแล้วแบบว่าหนูได้ตังค์อะไรเงี้ยหนูว่าท่านก็เข้าใจค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็แบบเหมือนกับว่าเป็นถ้าทำเหมือนกับว่าเราทำในสิ่งที่เรารัก
1: ใช่แล้วเราก็
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
4: วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือตอบประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความต่อ 1ว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่ง

0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทพัทลุงแดนดินถิ่นใต
9: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายค่ะดิฉันกฎชนิพันธ์ในละเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็จะมี2ช่วงที่มาแนะนำคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงแรกค่ะในช่วงของ Mcot South ร่วมทำเมืองใต้ให้นาอยู่นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักบ้านโนราการร้อยลูกปัดมโนรานะคะลูกเล็กๆนะคะที่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างอาชีพรวมไปถึงการต่อยอดและเป็นที่รู้จักนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสำคัญสำคัญนะคะเข้าเฝ้าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะหลายๆพระองค์ในการนำเสนอชิ้นงานนะคะแล้วก็มีผลงานอีกมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณกิรมนคำนรงค์จากบ้านโนราจังหวัดพัทลุงของเรานะคะส่วนในช่วงของ Mcot โกกรีนนะคะโกกรีนวันนี้นะคะเราจะไปกันที่บ้านบุญดำรงนะคะซึ่งที่นี่จะมีการผลิตนะคะผืนผ้าซึ่งจะเป็นการแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะคะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนใช้วิถีธรรมชาติออร์แกนิกมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำเสียก่อนที่จะมีการไหลลงไปสู่คูคลองหรือว่าพื้นที่ชุมชนต่างๆนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แล้วก็ให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกทำลายด้วยสิ่งต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกันนะคะที่บ้านบุญดำรมนะคะกับคุณโตโต้นะคะในช่วงของ M-Quad Go Green ค่ะ

0: สู่ช่วงของ MCOT South ค่ะร่วมทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะวันนี้นะคะก็จะร่วมพูดคุยนะคะกับคุณกิรมนขำนรงค์หรือว่าพี่บูนะคะจากบ้านโนราพอบอกว่าจากบ้านโนรานี่หลายท่านรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นบ้านโนราที่มีการผลิตนะคะเหมือนเป็นการประดิษฐ์ด้วยแล้วก็ผลิตด้วยนะคะลูกปัดมโนรานะคะซึ่งมีการดัดแปลงจากสร้อยมาตอนนี้ก็มาถึงเป็นขั้นตอนแบบประดับที่กระเป๋ากระจูดนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเยอะมากเลยทีเดียวหลายสำนักข่าวเนี่ยก็จะต้องมาหาพี่บูนะคะเพราะว่าในส่วนขั้นตอนแล้วก็มีการพูดถึงการเลือกลูกปัดมโนรามาร้อยนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะที่สำคัญก็คือพอขั้นตอนการเลือกต่างๆนะคะได้ข่าวมานะคะแบบพูดปากต่อปากมาเลยว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นงานเนี่ยพี่บุ๊กก็จะใช้เวลาในการทำเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะคะได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาร่วมพูดคุยกับพี่บุ๊กนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคือเราคุยกันนานมากเลยนะคะตั้งแต่แบบ 2-3 ปีที่แล้วมั้งแล้วกว่าจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยใช่ไหมคะออกงานแบบว่าบ่อยมากแล้วก็แต่ชิ้นงานนี่ก็คือต้องใช้เวลาจ๋าก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมที่บ้านเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าได้โอกาสได้มาร่วมพูดคุยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกันก่อนล่าสุดนี่พี่บูไปรับรางวัลอะไรมานะคะ
1: ล่าสุดไปรับรางวัลคือหมายถึงว่ามันเป็นโครงการของ GIT อะค่ะเป็นโครงการของ GIT ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้รับจัดงานให้บริษัท GIT ซึ่งเขาการเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศอะประมาณร้อยกว่าแบรนด์นะคะแล้วก็ทีนี้เขาการเลือกมาคัดที่นครอีกรอบหนึ่งเหลือแค่52คนค่
0: ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเข้าไปกรุงเทพมาเขาการเลือก1ใน30แต่เฉลี่ยสรุปว่าบ้านโนราติด1ใน30ของประเทศค่ะแล้วก็ตอนนี้คือคัดเลือกอีกทีรอบวันที่27กรกฎาคมพร้อมส่งที่นานนะคะแล้วก็ทีนี้คือคัดเลือก1ใน10เหลือ1ใน10ถ้าบ้านโนราติดไป1ใน10นะคะแล้วก็จะได้ไปทำการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศญี่ปุ่นโปรโตโมกบูธหรือว่าจัดนิทรรศการนะคะ
0: ค่ะเขามีกำหนดผู้ติดตามไหมเผื่อติดตามไปด้วย
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยว
1: เลยก็มันเป็นแล้วก็มันเป็นเลนเดียวในพัทลุงนะคะที่ติดอันดับ
0: ค่ะแมนเดียวในพัทลุงนะคะตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยเราคุยกันเรื่องอะไรมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครื่องประดับที่ผลิตมาจากลูกปัดมโนราเม็ดเล็กๆนี่แหละนะคะที่เราเห็นแต่ทุกคนนี่อาจจะคุ้นเคยว่าเป็นสร้อยลูกปัดมโนราเดี๋ยวให้พี่บูพูดตั้งแต่เริ่มแรกเลยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ทำความรู้จักบ้านโนราหรือว่าตอนนี้ก็อาจจะเข้าไปพิมพ์คำว่าบ้านโนราพัทลุงดูละกันนะคะก็จะได้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนนะคุณนำนะพี่บูเนาะเริ่มต้นนะคะพี่บูมาแบบมาเขาเรียกยังไงเริ่มต้นนะคะกับการร้อยลูกปัดมโนราเป็นเครื่องประดับได้ยังไงอะคะ
1: การเริ่มต้นนะคะคือหมายถึงว่าบ้านโนราหมายถึงว่าตัวพี่บุญเองนะคะเป็นทายาทของมโนรามากกว่า100ปีอากาศแล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้อยู่กับสิ่งนี้มาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะคือคุณพ่อก็เป็นมโนราคือหมายถึงว่ายังไงอ่
0: ะ
1: คือเราเห็นสิ่งนี้มาตลอดเลยค่ะใช่แล้วก็คือมีความชอบนะคะเริ่มแรกก็คือทำยังไงก็ได้ว่ะจะนำสิ่งนี้คำว่าโนราหรือว่าลูกปัดมโนราคืออยากให้คนรู้ว่าคือความเป็นมามันเป็นยังไงอ่ะอยากให้คนอนุรักษ์และคนรุ่นหลังนะคะคือสืบสานต่อไปค่ะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้มโนราก็ได้เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แล้วเริ่มต้นงานชิ้นแรกที่พี่บัวค่ะมา มาเขาเรียกอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานนะคะ
1: เป็นชิ้นงานก็เริ่มแรกก็เป็นชุดมโนราเลยค่ะ
0: เป็นชุดมโนรา
1: เริ่มทำชุดมโนราเลยแล้วก็คือเริ่มทำแบบยังไงอ่ะคือต่อจากชุดมโนราก็ลองดูซิว่าเนี่ยจากชุดมโนราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เริ่มจากวงกุญแจมาสร้อยคอมากระเป๋าแต่ว่าคนที่ตอบรับมากที่สุดก็คือกระเป๋ากระจุดรูปปัดมโนราจากแบรนด์มโนราซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชุดลิขสิทธิ์แบรนด์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายกองเครื่องหมายการค้าค่ะเป็นเจ้าเล็กเจ้าเดียวในไทยค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ที่จ่าแบบมาเมื่อประมาณสักกี่ปีนะ3ปีประมาณ3ปีแล้วกันนะคะที่มาจากมาพัทลุงก็จะเห็นความโดดเด่นนะคะของบ้านโนราครั้งแรกที่คือแบบว่าจะไปโทรไปสัมภาษณ์จะไปที่บ้านนะคะก็เริ่มต้นจากสร้อยคอต่างหูใช่ไหมคะพี่บุ๊ก
1: ใช่ค่ะสร้อยคอต่างหูปงกุญแจคือหมายถึงว่าคือชิ้นงานทุกชิ้นจะเป็นลูกปัดมโนราหมดเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าจะม
1: ีหลายชิ้นงานด้วย
0: ของพี่บูตอนนั้นก็คือแบบคือจับเซตไว้สวยงามมากเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นคู่กันก็จะมีสร้อยคอกับต่างหูที่แบบว่าเข้าคู่กันเพราะว่าถ้าพูดแบบปงกุญแจปงกุญแจนี่เราก็จะหาดูได้ง่ายนะคะในพื้นที่พัทลุงแล้วก็ของพี่บูเนี่ยก็คือจะพรีเซนต์ออกมาในเรื่องของสร้อยคอกับต่างหูที่แบบว่าเข้าเซ็ตมากๆเลยเคยไปแบบขอความอนุเคราะห์เอามาใช้งานบางครั้งด้วยนะคะอันนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นชิ้นงานที่สร้างความรู้จักให้กับคนทั่วไปด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าคนคือแบรนด์บ้านโนรานะคะคือหมายถึงว่าคือคนทั่วไปเขาก็รู้จักอยู่แล้วค่ะคือพูดง่ายๆว่าน้อยคนนะคะที่ไม่รู้จักแบรนด์บ้านโนราค่ะ
0: ค่ะแล้วสร้อยคอเดี๋ยวจะพูดถึงสร้อยคอจุดเริ่มต้นก่อนละกันสร้อยคอนี่ก็คือพี่บูเนี่ยก็คือจะมีความแตกต่างของจากที่อื่นด้วยหรือเปล่าคะเหมือนจะมีหลายแบบนะคะเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นกลมๆแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เรียกไม่ค่อยถูกนะแล้วก
1: ็เป็น
0: การ
1: เป็นเส้นเป็นเส้นกลมๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจ็อกเกอร์ค่ะจ็อกเกอร์ที่สำหรับใส่โจเหมือนอกงานตัวไปอกงานเลี้ยงอะไรประมาณนี้อ่ะพร้อมชุดมันจะมีต่างหูด้วยแล้วก็มันมีส่วนของสร้อยข้อมือด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่และชิ้นงานถ้าสมมติอย่างเป็นสร้อยคอเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการร้อยลูกปัดนี่นานไหมคะใช้เวลานานไหม
1: ก็สำหรับตัวพี่วูเองก็ตกประมาณวันละ 3-4 เส้นนะคะ
0: มันเล็กมากเลยนะรูลูกปัดมันโอ้
1: ใช่ดูเล็กนิดเดียว
0: ใช่เคยไปลองทำเหมือนกับว่าเจอที่แบบชุมชนต่างๆนะคะที่เขามีวิธีแบบสอนร้อยลูกปัดมโนราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสอนแบบเอาง่ายๆก่อนนะคะมันก็จะเป็นแบบพวงกุญแจหรือว่าเส้นสองเส้นนำมาผูกกันเราก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะเพราะรูมันเล็กมากอะพี่บู
1: ค่ะๆใช่
0: แล้วในส่วนของดีไซน์งานออกมาค่ะพี่บูมีคิดต้นแบบไว้ก่อนไหมหรือว่ายังไงว่าหรือว่าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอะคะ
1: คือหมายถึงว่าคือเรนของบ้านโนราเราก็ทำตามปกติอยู่แล้ว1ต้อนรับตัว2ต้อนรับลูกค้าที่เป็นทางผ่านหรือว่าลูกค้าที่ว่าได้ข้อมูลมาจากโซเชียลอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าทุกคนจะมาบ้านโนราเวลาไหนก็ได้คือหมายถึงว่ามาจ๊อบมาจ่ายได้เลยอะค่ะประมาณนี
0: ้ก็คือจะมีสินค้าอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีทั้งตามออเดอร์
1: ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็มันเกี่ยวปันกับดีไซเนอร์ด้วยตอนนี้อ่ะที่พี่ข้าวอันดับ1-30ในประเทศอะค่ะตอนนี้พี่ก็กำลังคุยกับ ดีไซเนอร์อยู่เพื่อที่ว่าเอาผลงานเนี้ยไปประกวดแล้วก็คือพูดจริงๆก็พี่บูก็อยากไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ทีนี้ก็หมกมุ่นอยู่กับงานไม่ได้ไปไหนเลยคือเราต้องทำชิ้นงานที่ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: ในประมาณนี้ค่ะใช่
0: คราวนี้จากสร้อยคอต่างหูแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยกระเป๋ากระเป๋านี้เพิ่งจะผลิตออกมาไม่กี่ปีใช่ไหมคะพี่บูรู้สึก
1: ประมาณปี62อะค่ะ
0: ม
1: าตำเรนผลิตกระเป๋าขึ้นมาก็ประมาณ9เดือน9เดือน9เดือนก็ประสบผลสำเร็จอะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าออกมาแบบสวยมากแล้วก็งานแบบว่าละเอียดมากและที่สำคัญมันเพิ่มมูลค่าได้เยอะมากด้วยใช่ไหมคะพี่บง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือเราทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยคือเราสนับสนุนชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งเป็นกระจุกของคนทะเลน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราส่งเสริมกลุ่มอาชีพพวกกลุ่มจัดซีคือวิสาหกิจชุมชนประมาณนี้
0: ค่ะแล้วแต่ละใบอะค่ะใช้เวลานานไหมคะเมื่อกี้บอกว่าสร้อยคอนี่ประมาณวันละสามเส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าใช้เวลานานไหมคะ
1: คือกระเป๋าอะบางใบก็คือบางใบก็1วัน
0: ค่ะ
1: มันอยู่ที่บางใบก็2วัน3วันอะไรประมาณนี้มันอยู่ที่ลวดลายแล้วก็มันอยู่ที่เป็นลูกปัดเราต้องเลือกลูกปัดแล้วก็ต้องเลือกสีลูกปัดให้เข้ากับกระเป๋าว่ากระเป๋าตรงนี้เราจะทำลายไหนเราจะใส่สีอะไรเข้าไปอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราคัดเลือกลูกปัดคือลูกปัดแต่ละถุงที่พี่ซื้อมานะคะพี่ไม่ได้ใช้ทุกเม็ดไม่ได้ใช้ทุกเม็ดคือเราคัดเลือกเม็ดที่ดีที่สุด
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้นี่แหละที่จ๋าได้ยินมาเขาบอกว่าเฟบูเนี่ยกว่าจะร้อยลูกปัดแกนั่งเลือกลูกปัดทีละเม็ดแต่มันเท่ากันแกก็เลยต้องใช้เวลานานในการทำ มีคนเมาให้ฟัง งานละเอียดมากบอกว่างานละเอียดมากๆ นะคะอันนี้ต้องบอกพี่รู้สึกว่าจะเป็นน้องมิ้นหรือเปล่า น้องมิ้นเคยเล่าให้ฟังที่บอกว่าเกี่ยวกับการเลือกพิธีพิธันในการ
1: น้องมิ้นน้องมิ้นกระจุนนันทธาดาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบอกว่าโอ้โหดูนี่ว่าจะเลือกแบบโอ้โหเลือกลูกเม็ดลูกปัดกันนั่งเลือกอยู่นั่นแหละเพื่อแบบต้องให้เม็ดลูกปัดเท่ากันแล้วก็แต่ละชิ้นงานใช้ลูกปัดนี่แบบเยอะมากนะคะต้องตาดีมากเลยพี่ปูอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ถือว่าแบบตอนนี้ก็คือได้รับการตอบรับอย่างดีส่วนใหญ่นี้พี่บูจะจำหน่ายช่องทางไหนอะคะมาที่บ้านหรือว่าออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือบ้านโนราเขามีหน้าร้านนะคะ
0: ค
1: ือเปิดหน้าร้านที่บ้านเลยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็น Facebook ชื่อกิรมนขำนรงค์แล้วก็เพจบ้านโนราค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0973457899ค่ะ
0: ตอนนี้กระเป๋าเป็นที่ต้องการเยอะไหมคะทันไหม
1: พูดถึงกระเป๋าแล้วขนฟองเลยค่ะคืออันนี้จะเล่าตาฟาร์มเดิมอีกนิดนะคะคือหมายถึงว่าคือแบรนด์บ้านโนรา
0: คืออ
1: ยากจะเล่าคือผลงานโนราคืออยากจะเล่าที่ว่าสิ่งแรงจูงใจที่ทำแบรนด์ขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็มีประวัติอยู่นิดนึง
0: ได้เลยค่ะพี่บู
1: คือหมายถึงว่าคือบ้านโนราเนี่ยเป็นแบรนด์อัตกรรมไทยที่นำกระจุดจากจังหวัดพัทลุงนี่เลยค่ะมาผสมผสานกับลูกปัดมโนราซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการแสดงมโนราอัตลักษณ์อันตรงคุณค่าของภาคใต
0: ้
1: จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแล้วคนนี้อยากจะพูดว่าคือไม่ใช่ว่าโม้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริง
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ คือหมายถึงว่าคนงานของบ้านนุราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพระราชทานแฟชั่นแห่งความยั่งยืนซึ่งหมายถึงว่าคือตัวอักษรตัวเอสอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นของพระองค์หญิงศรีวรรณวดีอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนี้ผลงานของบ้านนุราก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพระราชทานแฟชั่นแห่งความยั่งยืนและก็หลายๆโครงการซึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการของพระองค์หญิงศรีวรรณวดีเช่นโครงการโอทอปรีเนียมเครื่องสารไทยแล้วก็ล่าสุดก็โครงการเย็บปักตักร้อยอะค่ะแล้วก็คือหมายถึงว่าผู้นานก็ยังมีโอกาสนำผลงานเข้าไปถวายงานและจัดแสดงต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะซึ่งนับเป็นเกียรติอันสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกชิ้นงานทำด้วยมือโดยช่างฝีมือในชุมชนสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: พร้อมส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่อยากจะบอกว่าบ้านนุราไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋าและเครื่องประดับนะคะแต่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยและพลังชุมชนเวทีสู่สากล
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ตอนนี้มีเหมือนกับว่ามีหลายหน่วยงานเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าไปแบบเหมือนขอชมการสาธิตผลิตกระเป๋าหรือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยไหมคะพี่บู
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะคือไปเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มงานต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นทั้งแบบสร้างรายได้กับชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะอันนี้ก็เปิดทุกวันใช่ไหมคะพี่บู
1: เปิดทุกวันแต่ไม่ค้าไม่ก็อยู่บ้านออกงานบ่อยตลอดออกงานบ่อยมาก
0: ส่วนใหญ่นี่จะเจอตามงานนะนัดที่บ้านไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
1: ใช่นัดได้ต้องบอกล่วงหน้าหน่อยนึงค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้าไปชมพิมพ์คำว่าบ้านโนรานะคะเข้าไปแล้วก็อยากจะได้แบบทุกชิ้นงานเลยแหละต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ากระเป๋าที่พี่บูผลิตออกมานะคะเป็นกระเป๋านี่ก็คือเป็นกระเป๋าที่ชุมชนเขาทำอยู่แล้วแต่ก็คือพี่บูก็คือมาต่อยอดในเรื่องของการลูกปัดประดับด้วยลูกปัดมโนรานะคะแล้วก็ชิ้นทุกชิ้นงานนี่ก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะแล้วก็สวยมากทรงคุณค่ามากๆแล้วก็ยังมีแบบประดับบนหมวกบนกระเป๋าแล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแบบต้องไปดูอ่ะต้องไปดูด้วยตัวเองแล้วก
1: ็มาดูด้วยตัวเองเลยค่ะ
0: แล้วก็คิดว่า
1: แล้วก็มีรางวัลการันตีมีรางวัลการันตีมากมายนะคะคือบ้านนุราได้รับอะไรอ่ะเกียรติบัตรหมายถึงว่าคือก็เรียกอะไรนะจากผู้ว่าราชการนะนะ2ปีซ้อนคือไอ้ยังไม่ออกอ่ะมันมีรางวัลจนเยอะจนนึกไม่ออก
0: รางวัลเยอะมากใช่แต่จะเห็น
1: คือรางวัลคืออ๋อชื่อจูเกียรติ
0: ค่ะ
1: ชื่อจูเกียรติไอ้เขบ้านโนรา
0: ค
1: ือหมายถึงว่าคือยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าพี่จะพูดยังไงดีอ่ะคือคำว่าชื่อจูเกียรติทุกคนคือคำว่าชื่อจูเกียรติอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ว่าไกลๆข้อมีได้นึกออกไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ก็มาเชื่อชูเกียรติอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่นะคะ
0: ค
1: ือซึ่งเราต้องทำผลงานเราเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้รับรางวัลมาจากผู้ว่าราชการนะคะ2ปีซ้อน
0: ค่ะ
1: คือหมายถึงว่าบ้านโนราชื่อนางสาวกิรมนกับนรงประมาณนี้ผู้ทำคุณประโยชน
0: ์
1: และชื่อเสียงพัทลุงนี้อะค่ะซึ่งมีใจสุดๆเลย
0: นี่ไม่มีใครได้รู้จักนะบ้านโนรา
1: ใช่แล้วก็มีเครื่องหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นคันโหนะคะแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้อยากคือ ความที่ภาคภูมิใจของบ้านโนรานะคะตั้งแต่ปี62ปี62มาถึงปี69บ้านโนราได้ก้าวเฝ้าเหมือนกับว่าเช่นพระองค์หญิงศรีวรรณวารี3ครั้งแล้วก็พระราชินี2ครั้งพระเทพ1ครั้งรู้สึกว่ามันมีความภาคภูมิใจอ่ะนะคะใช่คือเหมือนกับว่าทุกปีเราต้องได้ไปอ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็สิ่งที่ว่าดีใจมากที่สุดก็คือหนูเป็นคนนำกระเป๋าไปถวายพระราชินีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อปี62เสร็จแล้วก็ทีนี้ปลายปีที่แล้วที่ท่านเสด็จจังหวัดปัตตานีคือเพื่อนอะนะแอบไปเห็นในข่าวคือตอนที่ท่านเสด็จปัตตานีท่านถือกระเป๋าของหนูอะของบ้านโนราถวายไปเมื่อปี62อะท่านคิดดูซิทุกคนคิดดูซิว่ามันกี่ปีมาแล้วใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วขอพระราชินีถือลงจากเครื่องเลยค่
0: ะ
1: ลงจากเครื่องบินเลยแล้วก็ถือเยี่ยมชมประชาชนอะซึ่งมีความรู้สึกว่าคือดีใจสุดๆอะ
0: ปราบปลื้มเน
1: าะคือใช่ปราบปลื้มคือถวายไปเมื่อปี62ขณะตอนนี้ท่านก็ยังใช้อยู่เลยอ่ะกระเป๋าใบนั้นน่ะ
0: ค่ะนี่รู้ไหมจะเปิดหน้าเพจดูไปด้วยแล้วก็เจอภาพนั้นไปด้วยที่มีคุณพี่บูนั่งอยู่ข้างๆใส่ชุดสีเหลืองไหมคะแล้วก็พระองค์ท่านก็ใส่ชุดสีม่วงแล้วก็กระเป๋าที่ถวายนี่ก็คือมีเป็นสีม่วงด้วยใช่ไหมคะรูปปัดมโนรา
1: ใช่
0: แล้วก็บังเอิญมาเปิดเจอภาพนี้พอดีเลย
1: ใช่แล้วก็ภาพล่าสุดก็

0: ันจะอยู่หน้าจะอยู่หน้าเฟซบุ๊กเลย
1: ค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าลูกปัดมโนรา
0: เนี่ย
1: คือเห็นแล้วลูกปัดมโนราคือนำพานะคะนี่ปรับปลื้มมากเลยทีเดียวได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านก็ใช้ในภารกิจต่างๆนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการสื่อให้ทุกพื้นที่ได้รู้จักลูกปัดมโนราแล้วก็รู้จักบ้านโนราของจังหวัดพัทลุงไปด้วยนะคะพี่โบอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะอยากจะให้พี่บูฝากถึงต้องบอกว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนละกันนะคะเกี่ยวกับบ้านโนราแล้วก็รวมไปถึงภูมิปัญญาในพื้นที่ซึ่งสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับตัวเราเองด้วยค่ะ
0: คืออยากฝากว่าทุกคนอย่าทิ้งคำว่าโนรานะคะคือคำว่าโนราพูดแล้วขนลุกเลย
1: ค่ะ
0: คืออยากฝากตรงนี้ว่าคำว่าโนราคือพระมหากษัตริย์สมัยก่อนน่ะนะคะคือในเมื่อใครแต่งชุดมโนราแล้วอ่ะก็ยังต้องกราบไหว้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเราต้องไปกราบไหว้คือสมมติว่าได้หลวงประมาณนี้นะคะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นข้าไปเห็นในข่าวในคลิปอ่ะท่านโรสิบท่านหนูจำไม่ผิดนะคะไม่ใช่ท่านโรสิบโรเก้าตัดออกมาว่าคือถ้าท่านแต่งชุดนโนราแล้วไม่ต้องมากราบไหว้เรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้าเปลี่ยนในคลิปคือหมายถึงว่าคำว่าโนรามันอยู่เหนือสิ่งใดอ่ะคือทุกคนอ่ะต้องเคารพแล้วก็ต้องรักษาประเพณีอันนี้ไว้อ่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อลูกหลานรุ่นต่อไปอ่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บูกิรมนขำนรงค์นะคะซึ่งเป็นเขาบอกจากบ้านโนรานะคะแล้วก็ใครมาพัทลุงเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะตอนนี้ก็แนะนำเลยทุกท่านเลยนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้เข้าไปในเพจ Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าบ้านโนรานะคะก็จะเห็นหน้าพี่บูจะเห็นรางวัลต่างๆจะเห็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งถ้าเริ่มต้นนะตอนนี้นะคะที่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือกระเป๋าแล้วก็มีการนำลูกปัดมโนรามาตกแต่งประดับแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนอย่างที่ได้บอกกันไปนะคะแล้วก็ต้องเป็นตัวแทนต้องแบบเป็นตัวแทนนะคะพี่น้องชาวพัทลุงเหมือนกันนะคะที่ต้องแบบขอบคุณพี่โบด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบอนุรักษ์นะคะลูกปัดมโนราในพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็อยากจะให้แบบไปเห็นกระเป๋าลูกปัดมโนราโชว์อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะพี่บู
0: พี่บูก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจพี่บูด้วยนะในนามของบ้านโนราค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกอึดใจเดียวค่ะ
1: นะ
0: ประมาณเดือนกรกฎาค่ะจะรู้ว่าบ้านโนราจะติด1ใน10หรือไม่
1: ค่ะโอกาสหน้าก็โอกาสนั้นเดี๋ยวอาจจะเชิญมาที่สถานีวิทยุนะคะพี่บู
0: ได้เดี๋ยวจะโทรไปบอกเลยถ้าติดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกรอบหนึ่ง
1: ได้ค่ะพี่บูขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Go Green.
1: ผู้ฟังตอนนี้นะคะจ๋าอยู่ที่บ้านบุญดำรงนะคะกับคุณโตโต้นะคะสาสิมาสาวทยานันนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นทั้งร้านกาแฟเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนสอนดนตรีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือเป็นโครงการภาพพิมพ์ลายสีธรรมชาติอีโคปรินท์ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเข้าคอนเซ็ปต์ของเรานะ

0: ะในช่วงของรายการ McotGreen Market นะคะเพราะว่าจะได้ติดตามในส่วนกิจกรรมนะคะของคุณโตโต้นะคะแล้วก็ล่าสุดโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการพิมพ์ลายธรรมชาตินะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อยากให้คุณโตโต้แบบพูดถึงนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะที่ได้มาเริ่มต้นนะคะจากโครงการชิ้นนี้นะคะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วบ้านบุญดำรงนะคะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีนะคะแต่ก่อนที่เราจะทำดนตรีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากที่จะแบบเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วก็เอาความรู้หลากหลายแขนงมาอยู่ในตัวบ้านบุญดำรงด้วยนะคะโต้ก็เลยแบบไปคิดว่ามีศิลปะตรงไหนบ้างนะที่แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้ากับโลกปัจจุบันได้ดีในส่วนตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบที่จะแยกขยะเพื่อที่จะในเครือเรือนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนอยู่กับต้นไม้ใบไม้มีความรู้สึกว่าการอยู่ใต้ต้นไม้มันทำให้เราได้รับออกซิเจนเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาร้อนๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับแบบไอเขาเรียกเย็นๆจากต้นไม
0: ้
1: ทีนี้เราก็เลยแบบไปท่องเที่ยวในหลายๆที
0: ่
1: ก็จริงๆในจังหวัดพัทลุงก็มีหลายสถานที่ที่เขาทำผ้าใบไม้นะคะเคยได้เรียนรู้จากเพื่อนๆเหมือนกันแต่ก็จะเป็นพื้นที่อื่นอย่างเช่นควนขนุนนะคะแต่ในอำเภอเมืองเองเนี่ยในกิจกรรมตรงนี้โต้เลยเห็นเขาเรียกว่าจุดที่เป็นจุดเขาเรียกอะไรจุดเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวคิดอยากที่จะใช้ผ้าที่มาจากสีธรรมชาติ 100% เพื่อที่จะลดเขาเรียกของเสียที่จะทิ้งสู่สายน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบ้านบุญดำรงเนี่ยก็จะติดคลองและมีความรู้สึกว่าเวลาทำผ้าเนี่ยก็อยากที่จะให้แบบน้ำเสียในการทำผ้าที่ออกหรือว่าลงไปสู่คลองหรือว่าคูที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยไม่มีกลิ่น อะไรอย่างเงี้ยเราเลยเอ๊ะทำยังไงดีนะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราลองไปเรียนดีกว่าโต้ยอมลงทุนไปเรียนที่สุพรรณบุรีเลยนะคะในคอร์สที่เป็นแบบหลักหมื่นเลยเพื่อที่จะได้เรียนรู้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของใบไม
0: ้
1: เรื่องของการพิมพ์ลายอินเดียเรื่องของการทำครามแล้วพอกลับมาก็ได้แชร์ความรู้กับพี่ครูผ้าที่จังหวัดพัทลุงอีกหลายท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลยทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีในการทำผ้าเลยใช่ค่ะแล้วผ้าใบไม้เริ่มแรกตู้ก็ทำเป็นผ้ามัดย้อมก่อนมัดย้อมเนี่ยสำหรับบ้านบุญดำรงเนี่ยจะใช้ครามร้อยเปอร์เซ็นต์คือจะมีการซื้อครามนะเนื้อครามนะคะซื้อเนื้อครามมาจากสกลนครแล้วก็มีการก่อหม้อเองซึ่งการก่อหม้อเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยคุณครูท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณครูมีนศิวนาถกนกไทยก
0: ็
1: คือเป็นคนบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยพัทลุงอะค่ะเป็นศูนย์รวมในการส่งผ้าเนี่ยสู่วังหลวงเลยใช่อันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีต
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็ได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์เรื่องของการทำสีธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้ภูมิใจว่าอ๋อเนี่ยจริงๆอ่ะพัทลุงมีสวนครามนั้นในอดีตนะคะเพราะว่าสามารถปลูกได้เพราะว่าครามเนี่ยจริงๆมันปลูกง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยแบบแต่ว่าต้องใช้เขาเรียกว่าคนที่มีภูมิปัญญาในอดีตจริงๆแล้วก็จะออกมาเป็นสีน้ำเงินสวยใช่แล้วก็พอเราทำครามเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีสีอะไรอีกที่หลากสีแล้วก็สวยแล้วก็ดูแบบเหมือนมีชีวิตชีวาเราก็เลยไปเจอว่าพัทลุงในเขตพื้นที่พญาขันมีใบสักอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ในเขตพัทลุงก็มีใบสักอยู่เราก็เลยลองเอาใบสักตามที่เราเคยได้เรียนนะคะเพราะเราเรียนมาแล้วจากพื้นที่อื่นใบสักจากพื้นที่อื่นมันก็สวยงามเราก็เลยเอาใบสักของพัทลุงเนี่ยในอำเภอเมืองนี่แหละใกล้ๆบ้านเนี่ยมาทำสรุปว่าสีสวยมากแล้วนอกจากจะเป็นใบสักแล้วก็ยังมีใบชุมเห็ดซ
0: ึ่
1: งเป็นใบจากสมุนไพรนะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนที่ทำกับผ้าไหมเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอาทองคำมาทาบนผ้าไหมเลยคือเราได้เห็นมหัศจรรย์ของใบไม้ซึ่งแล้วก็สารมอร์แดนที่เราได้ไปเรียนมานะคะจากทั้งของที่สุพรรณบุรีแล้วก็ทั้งของครูพัทลุงเองที่เราไปเรียนมาแล้วก็ได้มาประยุกต์กับสูตรของเราเองเนี่ยค่ะก็มันทำใ ผ้าแต่ละผืนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผ้าผืนเดียวในโลกแต่ก็ไม่เหมือนใครสีสันก็สดใสแล้ว มันดีต่อใจด้วยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเราสามารถที่จะนำภาพเหมือนผ้าผืนนี้มันสวยมากเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็สแกนเพื่อให้เพื่อนที่เป็นเขาเรียกว่าดีไซเนอร์เนี่ยค่ะเขาช่วยสร้างต่
0: อ
1: เราก็เลยมีสุดท้ายก็กลายเป็นแบรนด์ผ้าตอนนี้จะมีแบรนด์ผ้าชื่อทูราโต้ค่ะกำลังจะทำอยู
0: ่
1: แล้วก็อยู่ในเครือของบ้านบุญอมรมอ
0: ี
1: กเครือหนึ่งแล้วก็เราก็ได้นำสินค้าของเราเนี่ยไปขายที่ร้านรู้รักสามัคคีที่สนามบินตรังด้วยเราก็รู้สึกดีใจที่ได้นำผลิตภัณฑ์จากพื้นใบไม้พื้นที่พัทลุงไม่ว่าจะเป็นใบสมุนไพรหรือว่าใบไม้ยืนต้นที่อยู่ในพื้นที่สมุนพัทลุงในหลากหลายใบเพื่อที่จะเอาไปสู่เรียกว่าสายตาชาวต่างจังหวัดแล้วก็สู่ชาวโลกก็ตรงนั้นก็เหมือนเป็น international airport นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะได้รู้จักสินค้าของพัทลุงในการทำใบไม้นี้มากขึ้นในการใช้สีธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ที่เราเพราะจริงๆก็ยังมีอีกหลายร้านค้าที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็ขายดีมากด้วยอันนี้เราก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำขึ้นด้วยแล้วเราก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเด็กๆสามารถที่จะมาเรียนรู้กับเราได้ด้วยค่ะทีนี้ก็ยินดีมาก
0: ค่ะผมจุดเริ่มต้นนี่อยู่ที่แบบแค่คิดแยกขยะ
1: ใช
0: ่แยกขยะอย่างเดียวเลยแล้วก็มาต่อยอดเอาเรื่องแบบผ้าแบบไม่ให้ทำลายสภาพแวดล้อม
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ปกตินี่คุณโต้นี่ชื่นชอบแบบงานผ้าอยู่แล้วไหมหรือว่าอย่าง
1: คือจริงๆเป็นคนชอบผ้าเป็นคนชอบผู้หญิงชอบแต่งตัวแต่ทีเนี้ยในการชอบแต่งตัวเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะแบบผ้าในท้องตลาดอ่ะบางทีมันก็เราผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยไม่อยากใส่ซ้ำใครอยู่แล้วคือก็เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากมีสิ่งที่เวลาเราออกงานมันใส่ชุดไม่ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากที่จะเอ๊ะลองทำผ้าที่เป็นของตัวเองดูอะไรเงี้ย

0: ็อยากที่จะเอ๊ะลองทำผ้าที่เป็นของตัวเองดูอะไรเผื่อบางทีเอ๊ได้รับการตอบรับก็คนที่เขาใส่ก็จะได้แบบใส่สวยๆเลยแล้วก็มันมีจะมีผ้าละเราก็ได้รับใช้เรื่องทุนวัฒนธรรมในบางประการและสุดท้ายก็ในการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เจอคนดีๆสิ่งดีๆเขาก็มีโครงการมาว่าจดลิขสิทธิ์ให้ฟรีเลยนะมาพัฒนาผ้าของเราแล้วก็ดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่บ้างเราก็เลยมีความรู้ว่าอ๋อลิขสิทธิ์นี่สำคัญคือทำไว้ก่อนทำไว้เถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้เป็นการทำทะเบียนเอาไว้ว่าเราเคยทำอะไรไว้บ้างเป็นผลงานของเราเป็นโรงเรียนด้วยเราก็จะได้แบบสอนลูกศิษย์ได้ในการทำงาน
1: ค่ะแล้วก็เป็นลายผ้าของเราด้วยนะ
0: ใช่เป็นลายผ้าของเราที่เป็นลายอัตลักษณ์พัทลุงในแนวของเรา
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไม่เหมือนใครจริงๆก็เราก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดที่จะทำได้นะคะเพราะทุกคนมีไอเดียอยากให้ทุกคนแบบคือโลกปัจจุบันนะคะทุกคนสามารถที่จะแบบหางานทำไม่ว่าเป็นงานศิลปะหรือแนวไหนคือทุกคนสามารถมีไอเดียมีภาพเป็นของตัวเองได้หมดมันก็ว่าหรือว่าไม่อยากจดลิขสิทธิ์แค่อยากจะมีภาพเป็นของตัวเองก็สามารถมาทำที่บ้านบุญดำรงได
1: ้เพราะเมื่อกี้ก็บอกว่าที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ จากที่คุณตุ๊โต้ไปเรียนมาแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มาทำต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะมาคิดได้ยังไงว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ดีกว่าเพื่อที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆหรือว่าคนอื่นๆที่เขาสนใจ
0: จริงๆจริงๆแล้วในพื้นที่ในจังหวัดในพยาขันเองเนี่ยยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้ผ้าเลยแล้วเราเป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็ในนี้มีเด็กๆมากมายที่เขาก็อยากทำกิจกรรมแม้แต่ตัวนักท่องเที่ยวเองบางทีเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็ถามว่ามีอะไรให้ทำบ้างคือเดี๋ยวนี้แบบการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบแบบไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้มากินกาแฟเฉยๆหรือกินข้าวเฉยๆบางทีเขามากันเป็นครอบครัวเขาก็อยากจะมีเสื้อครอบครัวเขาก็อยากจะมีบางคนมาจากหาดใหญ่เลยนะคะว่าเนี่ยลูกอ่ะจะต้องไปนำเสนอโครงการอะไรอย่างเงี้ยกับคุณครูขออนุญาตแบบมาเรียนเพื่อที่จะแบบทำงานเนี้ยไปส่งคุณครูหน่อยก็มีนะคะคือบางทีเขาก็จะเป็นคอร์สที่เขาไม่ได้อยากจะให้เด็กๆอยู่แต่กับในหน้าห้องอะไรโรงเรียนอินเตอร์ในหลายๆโรงเรียนเขาก็จะให้เด็กออกมาข้างนอกเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในทักษะต่างๆใช่แล้วเราก็เลยจะแล้วก็อ้าวเขาเห็นเราแล้วเราก็งั้นเดี๋ยวเราก็สอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์ของสีของผ้าด้วยเวลาเราเห็นสายตาเด็กแบบมีความวิบวับอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุข
1: เขาจะตื่นเต้นนะเราพิมพ์ไปเป็นลายขึ้นมาเพราะบางคนก็คิดไม่ถึงนะว่ามันพิมพ์ไปแล้วมันจะเป็นสีอะไรมันต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันต้องลุ้นค่ะใช่
1: มีโครงการอะไรอีกบ้างที่คุณโตโตแบบว่าคิดอยู่แล้วก็อยากจะทำต่อสานต่ออะไร
0: ตอนนี้ก็มีแค่สองอย่างอะค่ะแล้วก็อยากที่จะรณรงค์ให้คิดว่าถ้าคนเราหนึ่งจัดการขยะได้แล้วก็สองมีการปลูกต้นไม้เยอะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะไม่ต้องอะไรแล้วก็เด็กๆก็ส่วนในเรื่องของดนตรีก็แค่ขยันฝึกขยันซ้อมแล้วก็เรียนให้ถูกต้องแล้วก็เรียนการอ่านโน้ตอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: ง่ายสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบ้านบุญดำรงละกันนะคะว่ากับกิจกรรมดีๆค่ะกับกิจกรรมผ้าพิมพ์ลายธรรมชาตินะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้เลยค่ะ
0: ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะถ้าใครมาเที่ยวแถวในเมืองพัทลุงนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนในตัวจังหวัดพัทลุงเองนะคะก็อยากให้บ้านบุญดำรงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะผลิตผ้าใบไม้นะคะแล้วก็ผ้าแมทย้อมนะคะเป็นการเขาเรียกลดสารเคมีนะคะแล้วก็รณรงค์กันเถอะค่ะให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้เรามีสิ่งแวดล้อมมีอากาศดีๆกลิ่นออกซิเจนหอมๆในสวัสดิ์พัทลุงนะคะที่มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะให้มีเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเป็นจุดเด่นจริงๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะขณะนี้เพราะว่าเราโชคดีที่ยังไม่มีโรงงานแล้วก็อยากให้ทุกคนรณรงค์การใช้สิ่งของการใช้เครื่องใช้ที่รักสิ่งแวดล้อมกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณโตโต้คุณสสิมาสาวทยานันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเจอตัวจริงนี่มาเลยนะคะที่บ้านบุญดำรมนะคะใกล้กับอะไรนะคะคุณ
0: ใกล้เป็นใกล้ใกล้ทางเข้าวัดค่ะใกล้แยกทางเข้าวัด

0: ่ะดูด้านหน้าเนี่ยจะดูเอ๊ะพอเข้ามาด้านในนี่โหกว้างขวางมากเลยนะคะ
1: น่าจะเป็นเหมือนเป็นโลงกรงเราเป็นกรงไก่กรงไก่ชนนะคะตู่แต่ว่าม
0: าเนี่ยจะสงสัยนะว่าคืออะไร
1: ใช่เพราะว่า
0: เข้ามาด้านใน
1: ออกแบบยอมรับว่าออกแบบเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุดคือไม่อยากจะทำให้ภูเขานี้มันลดความสวยไปเลยเพราะว่าภูเขาแดงภ
0: ู
1: เขาของพระตะโพบาลเนี่ยสวยงามมากก็เลยต้องทำกำแพงให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้สุดให้ทุกคนเห็นเขาเด่นกว่าเรา
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่ะสวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

ส่งท้ายกันแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงของแดนดินถิ่นใต้กับจ้าจ๋ากฎชนิพานในละเขตนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์ถัดไปจะเป็นจังหวัดไหนนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศรวมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนายอสิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอพร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพรรคซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับประกาศในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบีดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Cultures Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศูนย์สิริ

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcon Radio Go Green
10: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: Mcon Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: Mcon Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14นาฬิกา17นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะเป็นประจำวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับดีเจช้างครับ
1: เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: แล้วก็ยังมีในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะฮะที่อยู่เคียงคู่กันกับรายการของเราแล้วก็อยู่เคียงคู่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะถ้ามีเราไว้รับรองว่าสบายหายห่วงนะฮะแน่นอนนะครับฟังกันอยู่นะครับสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรนะครับ FM 90.75 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ2คลื่นด้วยกันนะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับดูสดครับผ่านทาง Facebook ไลค์ครับปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทนะครับแล้วก็ Facebook DJ ช้างตกมันนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับกันด้วยก็แล้วกันแนะนำบทเพลงก็คอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันได้ส่วนทางโทรศัพท์โทรมาครับที่เบอร์โทร
1: 0754192225ค่ะ0754192225นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะ2ชั่วโมงกับพวกเราเนี่ยจะเป็น2ชั่วโมงที่เราอยู่กับพี่น้องภาคเกษตรค่ะเราอยู่ข้างทุกคนที่ทำเกษตรนะคะดังนั้นก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยกับพวกเราทางด้านทางหน้าแฟนเพจได้นะพี่ช้างเนาะ
0: ค
1: อมเมนต์กันเข้ามาค่ะอยากพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะสอบถามถึงเรื่องไหนก็กดเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะคะที่แฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทก็ได้หรือจะเป็นแฟนเพจดีเจช้างตกมันก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังแล้วอยากพูดอยากคุยกันเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่านั่งชมเฉยๆนะคะทักทายก่อนนะคะเจ๊อรุณีสุขใสมาแล้วนะคะเจ๊อีทนะคะเจ๊อีทหรือว่าผู้ใหญ่อีทนะคะแห่งขุนกระทิงไม่ใช่คลองแต่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรแห่งกระทิงคลองตะเคียนตรงนั้นเนาะหรือว่าบ้านโป่งแรดเนาะแล้วก็ดีดีทรัพย์เจริญนะฮะพี่บันเทิงก็มาแล้วด้วยนะคุณลุงก้านก็มาแล้วด้วยอยากจะมาเยี่ยมชมลุงก้านนี่เมื่อเช้าเพิ่งส่งข้าวเหนียวลืมผัวที่ปลูกที่เขาคอมาให้ดู
0: ครับ
1: โอ้มาแค่นี้แล้ว
0: ต้นนะ
1: ใช่สูงมาแค่นี้งอกมาแค่นี้แล้วคือก็ถือว่าเร็วมากนะฮะทักทายพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยคุณอาคมสมเหมาะด้วยนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะฮะเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องทางฝั่งสกลนครนะฮะตอนนี้สกลนครพี่ช้างรู้ไหมว่าทุกคนเนี่ยมีลูกเรามีลูกค้าสกลนครมากขึ้นเลยกับพี่น้องสวนยาง
0: ครับ
1: สวนยางพารานะคะเอาไปแล้วใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อตอนนี้ก็ไปหลากหลายสวนแล้ว
0: ใช้กันเยอะ
1: ใช้กันเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของยางพาราเนี่ยจะมากที่สุดก็คือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออก
0: ครับ
1: นะพอพี่น้องทางฝั่งอีสานนะมาทำงานทางฝั่งบ้านเราก็เห็นว่ายางพารามันสามารถเอาไปปลูกที่ทางโน้นได้ก็เริ่มปลูกมากขึ้นที่เลยบ้างที่สกลนครคือมีทั่วประเทศแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพน้ำยางยังไงก็ยังสู้คุณภาพน้ำยางทางภาคใต้ไม่ได้
0: เพราะสภาพอากาศ
1: สภาพอากาศหรือว่าภูมิศาสตร์อย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะ
0: ไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า
0: ก็เหมือนเราจะสตรอเบอรี่มาปลูกบ้านเราอะ
1: มันก็คง
0: ถูกไหมมันก็จะคงไม่เหมือนภาคเหนือ
1: ใช่มันคงได้ลูกที่มันเล็กๆอะเนาะมันคงกันเจริญเติบโตแต่ก็ท้ายที่สุดอะเกียร์ก็ยังมองว่าการดูแลการจัดการนะคะก็สามารถที่
0: ถ้ามีอาหารให้เขาสมบูรณ์
1: ใช่
0: ครับ
1: มันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
0: ปลูกภาคใต้จะไม่ดูแล
1: ก็ยิ่ง
0: ไม่สนใจ
1: ก
0: ็
1: ไม่ได
0: ้ปลูกทิ้งปลูกกว้าง
1: อย่างพวกเรา
0: หวังพึ่งพาอากาศภูมิศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่มีน้ำยาง
1: เนี่ยพี่ช้างมีตัวมีสวนยางแต่ไม่มีคนกรีด
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ยางนะคะมีสวนยางไม่มีคนกรีดก็ไม่ได้ยางมีไว้ท้ายที่สุดก็ต้องอยากจะขายเพราะมันไม่เป็นประโยชน
0: ์
1: นะฮะใครที่ว่างงานอยู่อ่ะพี่ช้างที่ว่างงานอยู่อ่ะเกียร์ก็อยากให้คือถ้าเราไม่เลือก ถ้าเราไม่เลือกงานไม่เลือกว่างานนี้มันจะทำให้ศักดิ์ศรีเราด้อยไปไหมหรืออะไรไหมเกียร์ก็ว่ามันก็ไม่ถึงกับขาดแคลนมากๆสำหรับเรื่องของการจะมีอาชีพนะพี่ช้างพอพูดเรื่องนี้พี่ช้างได้เห็นเรื่องของรายได้สรุปรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนของประชาชนไทยแล้วยัง
0: ไงได้เท่าไหร
1: ่โอ้โหดูแล้วรายได้ตกต่ำนะพี่เกียร์ว่านะถ้าดูตามแต่พี่เกียร์ไม่รู้ว่าเขาเซิร์ชมาจากอะไร
0: ครับ
1: เขาได้ข้อมูลจากไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังจริงๆประเทศเราเนี่ยค่ะ ที่มันจะเป็นชาร์ตเลยบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนไทยปี2568 1ปีที่ผ่านมาก็บทสรุปออกมานะคุณรู้ไหมว่าเฉลี่ยก็จะมีรายได้ที่น้อยกว่า 7,500 บาทเนี่ยเยอะมาก
0: ครับ
1: นะฮะนะฮะ 7,500 บาทเนี่ยจะหนักที่สุดจะเป็นพี่น้องจากสำรวจนะฮะอันนี้เป็นบทสำรวจนะฮะท่านผู้ฟังก็คือที่จังหวัดปัตตานีนะภาคใต้เราก็จะมีที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะราค่ะพี่ช้างนะฮะแล้วก็ภาคอีสานจะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 7,500 บาทนะคะแล้วก็ที่มากที่สุดเลยสำหรับประเทศไทยประชากรนะคะอยู่ที่รายได้เฉลี่ย 7,501 บาทถึง 10,000 บาทจะอยู่สีเขียวอ่อนนะคุณ
0: ครับ
1: ทั้งประเทศเลย
0: นครเราเหลืองหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: นครเราเหลืองนิดนึงแล้วก็รายได้เฉลี่ยอยู่ที่11,000บาทนะฮะจนถึง 12,500 นะฮะอันนี้ก็จะมีสุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลานะฮะเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะฮะเพชรบูรณ์ลพบุรีนครนายกสิงห์บุรีชัยนาทอันนี้รายได้อยู่ที่1ไม่เกิน 12,000 บาทถ้ารายได้ที่เกิน 12,000 บาทเนี่ยจะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้มีที่เดียวคือจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: รวยสิ
1: เออ
0: รายได้ดีนคร
1: 12,001 บาทเนี่ยนะ
0: ก็ดีกว่าคนอื่นไง
1: ไม่เกิน 15,000
0: ไม่สิอยากรู้เวลาเขาไปสำรวจเขาสำรวจยังไง
1: ก็น่าจะเป็นข้าราชน่าจะเป็นพนักงาน
0: ไปถามเหรอ
1: พนักงานประจำสิที่มีเงินเดือนสามารถอ้างอิงได
0: ้
1: จากประกัน สังคมแหละพี่ว่า
0: ถ้าเป็นแบบนั้นมันได
1: ้พี่ว่าน่าจะมาจากประกันสังคม
0: แต่ถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนคนที่เขาไม่ได้แบบมีสเตทเมนต์เงินเดือนอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเท่าไหร
1: ่นี่พี่เกียร์ยังงงมากเลย
0: แล้วถ้าถามนี่เราจะไม่ตอบตัวเลขเยอะด้วย
1: ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเรากลัวพี่สัมทีนี้เนี่ยรวยที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมประเทศไทยที่รวยที่สุดรายได้ต่อหัวเฉลี่ยแล้วเกิน 17,501 บาท
0: ครับ
1: อยู่ที่จังหวัดระยอง
0: โรงงานน่ะสิ
1: มีนิคมเยอะนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: อันนี้คือที่รายได้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่รองลำดับมามีแค่ 3-4 จังหวัดเองพี่ช้าง
0: เหมือนท่องเที่ยวมีไหมภูเก็ตอะไรพวกนี
1: ้ภูเก็ตเราอยู่ที่รายได้ 17,500 บาทนะ 17,500 มีอยู่ประมาณ 4-5 จังหวัดมีจันทบุรี
0: ครับ
1: นะฮะมีสมุทรปราการมีปทุมนะฮะแล้วก็มีที่นครนายกนี่คือรายได้ที่อยู่ที่ 17,000 บาท
0: ครับ
1: 17,500 บาทอันนี้มันสะท้อนให้เห็นค่าครองชีพเราก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองนะถ้ารายได้เรามีแค่นี้นะพี่ช้างเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองมากๆแหละก็เข้าใจว่าพอมีปัญหาเรื่องของแรงงานที่ค่าแรงที่สูงขึ้นวัตถุดิบต่างๆราคาสูงขึ้นนะคะเรื่องของการขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเดี๋ยวประกาศไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกนะคะเรื่องของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก็มันก็ยิ่งทำให้ภาระค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นกว่าเดิมในขณะที่รายได้เรายังคงเดิมค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทแหละที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องมีสติแล้วก็ตั้งใหม่ว่าเราจะต้องอยู่แบบไหนกับการที่ให้โคเวอร์กับค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นในขณะที่เรารายได้ยังคงเดิมหรือบางท่านอาจจะรายได้ไปไม่ถึงเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมว่า หลายๆองค์กรใหญ่ๆนะเขาก็ลดจำนวนคนในการทำงานเพราะว่าสมัยนี้เขาพยายามใช้เรื่องของ AI เรื่องของหุ่นยนต์เข้ามาจัดการเรื่องของ IT เข้ามาจัดการมากขึ้นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือศักยภาพมากเพียงพอองค์กรนั้นๆก็จะไม่เก็บไว้ค่ะพี่ช้างนะแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราได้บ้างจริงๆแล้วในความเป็นประเทศไทยในความคิดเห็นของเกียร์นะคะท่านผู้ฟังเรามองว่าสิ่งที่สามารถที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นๆรุดหน้าขึ้นไปอีกเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีกการดีขึ้นน่ะเราต้องไปผลักดันภาคเกษตรกับพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมเราผลักดันยังไงเนี่ยเราก็ได้แค่ชนชั้นแรงงานเพราะว่ารายได้หลักมันก็ต้องออกนอกประเทศเพราะเนื่องจากว่าเรานำเอาต่างชาติมาเป็นนักลงทุนนะคะรายได้หลักมันก็กลายเป็นของต่างชาติไม่ได้เป็นของคนไทยคนไทยก็อยู่ในชั้นแรงงานอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยมันควรที่จะมาคิดกันว่าทำยังไงให้พี่น้องภาคเกษตรของเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นคุณจำได้ไหมเวลาเศรษฐกิจทางการเกษตรดีเช่นราคาทุเรียนอยู่ที่200กว่าถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่ปลูกทุเรียนไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับชาวนาไม่เทียบกับชาวสวนชาวไร่นะชาวนาชาวไร่เนี่ยจะมีพื้นที่มากกว่าคนที่ทำสุทาทุเรียนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ราคาอยู่ที่180 100ไม่ต่ำกว่า150เนี่ยมันก็สะพัดไปด้านไหนสะพัดไปในเรื่องของการก่อสร้างสะพัดไปในเรื่องของรถราใช่ไหมมันเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะถ้าพอไปดูกลุ่มยางพาราราคาดีปั๊มน้ำมันราคาดีอันนี้ก็สะพัดค่ะพี่ช้างนะคะมันไปทั้งองค์มันไปทั้งมวลอะทั้งหมดอะดังนั้นทำยังไงให้ความเป็นเกษตรของเราเนี่ยค่ะมันมีศักยภาพมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องหลักที่อยากให้กลุ่มผู้บริหารได้คือไม่ต้องเป็นบริหารอะไรมากคือเอาท้องถิ่นก่อนก็ได้ให้มองเห็นเรื่องนี้สำคัญนะคะให้มองเห็นเรื่องนี้สำคัญพี่เกียร์ประสบปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องก็อยากบอกเราเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะพี่ช้างนะ เรื่องพื้นที่ที่เขาคอที่พี่เกียร์ไปปลูกส้มมาท่านฝั่งมันก็จะมีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกันเยอะมันไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวบนแผ่นดินนั้นเราก็มีคนอื่นแต่ว่ามันทำงานไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แปลงเราอยู่แปลงท้ายสุดเขาเรียกว่าน้ำสุดท้ายเหรอคือยังไงว่าอยู่ปลายน้ำอยู่ปลายน้ำท่านผู้ฟังแล้วต้นแปลงเนี่ยเขาฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปในบ่อเลยที่ขอบบ่อที่มีหญ้าขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวจากมีที่เรามีแหล่งน้ำดีๆกลายเป็นแหล่งน้ำนั้นน่ะมันไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะมันมียาฆ่าหญ้าเนี่ยเจือปนในน้ำเราจะดูดน้ำขึ้นมาฉีดพ่นต้นไม้เราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได
0: ้
1: วิธีแก้ปัญหาของพี่ตอนนี้คือฉันต้องรอน้ำฝนมันก็โชคดีที่ฝนช่วงนี้ฝนมันตกใช่ไหมคะแต่เกียร์อยากให้มันมีการพัฒนาในกลุ่มชุมชนนั้นๆน่ะ
0: คร
1: ับ มันต้องผ่านผู้นำอย่างผู้ใหญ่บ้านอย่างกำนันใช่ไหมพี่ช้างอย่างนายกอบต.อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะระดมให้ชาวบ้านเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีนิคมอุตสาหกรรมตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีโรงงานอยู่ในนั้นเลยเรารู้ว่าในกลุ่มชุมชนของเราเนี่ยมีแต่พี่น้องภาคเกษตรที่ปลูกถั่วปลูกแตงปลูกมะเขือปลูกคะน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแหล่งน้ำสำคัญในชุมชนมันโดนทำลายด้วยวิธีนี
0: ้
1: มันก็จะเดือดร้อนไปหมดทั้งชุมชนพี่เกียรติก็นั่งคิดว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยได้ยังไงวะการที่พี่เกียรติจะต้องเดินทางไปแล้วก็รวมไปปรึกษาไปคุยกับผู้นำชุมชนว่าเอ๊ะต่อไปเราควรจะทำงานกันแบบไหนดีเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงเนี้ยมีโอโซนที่ดี
0: ครับ
1: พื้นที่ตรงนี้ได้ปลอดเคมีจริงๆนะอย่าเป็นคนปลายน้ำคิดอยู่คนเดียวโดยที่ต้นน้ำยังคงอัดเคมีหนาแน่นมันก็ยังมีเจือปนกันอยู่ดีๆอยู่ดีนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้กับหลายๆพื้นที่เนาะที่ฟังรายการอยู่ก็ลองคิดดูว่าอันนี้มันน้ำมันเป็นปัจจัยหลักสำหรับพี่น้องภาคเกษตร
0: แล้วมันจะไปดินด้วยนะ
1: ใช่สิ
0: มันไม่ได้อยู่ในน้ำอย่างเดียวนะ
1: ถูก
0: ไหมฮะ
1: นะคะ
0: เพราะคุณก็ต้องดึงน้ำนั้นมาลดดินต่อ
1: ถูก
0: แล้ว
1: ต้นไม้เราจะโตได้ยังไง
0: ครับ
1: แล้วก็มันคือยาฆ่าหญ้าเนี่ยบางคนบอกยาฆ่าหญ้านี้ดีค่ะเป็นตัวดูดซึมที่ไม่ทำลายต้นไม้ทำลายแต่หญ้าอย่างเดียวไม่ดินมันก็ยังไงก็เสื่อมพอดินมันเสื่อมดินมันเป็นกรดดินมันเปรี้ยวรากมันไม่เดินกับท่านฟังรากมันไม่เดินสิ่งมีชีวิตจะไม่อยู่ในจุดที่มันเป็นดินเป็นกรดดินเปรี้ยวสิ่งมีชีวิตจะไม่อยู่ นะคะพอไม่อยู่แล้วแล้วเรามีที่ดินไว้ทำอะไรเพราะเราที่ดินตรงนั้นเราไม่ได้มีไว้สำหรับปลูกอาคารถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เรามีไว้สำหรับปลูกพืชเพื่อได้เป็นเศรษฐกิจสำหรับเราดังนั้นก็วิเคราะห์บางคนส่งภาพมาพี่ช้างสวนทุเรียนนะท่านผู้ฟังสวนทุเรียนตอนที่ส่งภาพมาให้เราว่าเนี่ย Black Cat กับ Black Cat 1จะช่วยได้ไหมครับตอนนี้ต้นมันเป็นเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มทั้งต้นแล้วช่วยได้ไหมเราก็คุยกันตรงๆว่าไปเขี่ยรากนะถ้ารากยังไม่เปื่อยคามือนะแล้วก็รากใหญ่เนี่ยลองเอามีดไปเฉือนดูว่าข้างในมันดำมืดไปหมดแล้วหรือยังหรือว่าไม้ผุแล้วยังถ้าผุแล้วเราช่วยไม่ได้จริงๆเราไม่ช่วยหรอกแต่ถ้ามันยังไม่เปื่อยคามือเราเอาได้แต่ทำวิธีที่เราแนะนำก็พอแนะนำไปเสร็จก็ฟื้นนะคะ5รอบในการฉีดพ่นต้นยอดเริ่มเดินมาพอยอดเพสลาดปุ๊บเริ่มโทรมาบอกว่าขออนุญาตฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปตรงนี้ได้ไห
0: ม
1: มันเพิ่งออกจากห้อง ICU อยู่แค่หน้าห้องเองค่ะท่านผู้ฟังถ
0: ้
1: าคุณอัดยาฆ่าหญ้าลงไปอีกเท่ากับดันไปเข้าสู่ ICU แล้วหนักกว่าเดิมด้วยนะคะอันเนี้ยเราบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้แรงเรานิดนึงในการที่จะช่วยด้วยนะคะอย่าคิดสั้นอย่างเดียวว่าเอาให้สะดวกแล้วก็ง่ายจัดการได้เร็วโดยการเอาเคมีเข้าไปในแปลงของเรามันก็จะยิ่งก่อปัญหาให้กับเรามากขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่ช้าง
0: ครับเหมือนคุณป่วยแล้วคุณเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอห้ามคุณกินเหล้าอ่ะ
1: ยังกิน
0: จะมาถึงบ้านก็จะกินเหล้าทันทีอะไรอย่างเงี้ย

0: สวัสดีค่ะดีเจคนที่น่ารักนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับน้องเกียร์คนสวยค่ะ
1: คุณค่ะ
0: นะฮะนี่ป้าพึ่งยังไม่ต้องไปดูไม่ต้องดูไปดูมาไง
1: เออ
0: ก็สวยมาเลยแต่พี่อาคม
1: ทำไมพี่อาคมต้องดูไปดูมาคะต้องพินิจพิเคราะห์มาตั้งนานเลยเหรอเกียร์นี่คือสวยพิษใช่ไหมคะต้องพิเคราะห์นานๆ
0: ถ้าดูผ่านๆอาจจะรู้สึกว่าไม่สวยแต่พอตั้งใจดูเออสวยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: เออเราต้องควรอยู่ในโมเมนต์ไหน
0: ก็แบบพี่อาคมว่าดีแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: นานๆถึงค่อยสวยทีนึง
0: ต้องตั้งใจดู
1: ต้องตั้งใจดูถึงจะรู้ว่าสวย
0: ต้องสนใจอ่ะ
1: ว้าว
0: นะ
1: นะคะแล้วก
0: ็ต้องดูละเอียดไง
1: อ๋อนี่พี่อาคมต้องแบบดูลูกตาไปก่อนตอนแรกดูคิ้วเมื่อสักเดือนที่แล้วดูคิ้วไว้ดูคิ้วเออคิ้วมันไปไว้คิ้วได้
0: ไม่ได้สมัยนี้บางคนก็ทำคิ้ว
1: ใหม่เออพี่เคียร์ไม่ได้ทำไง ก็ดูคิ้วเสร็จก็มาดูดวงตาพอดูดวงตาเสร็จเออดูจมูกก็มาดูปากดูรูปหน้าแล้ววันนี้ก็เลยจุดไปจุดจบแล้วว่าดูไปดูมาเนี่ย
0: ดูดีเหมือนกันนะ
1: ดูดีเหมือนกันนะดูสวยเหมือนกันนะก็โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะมันจบด้วยคำว่าสวยก็ขอบพระคุณมากแล้วนะคะ
0: ครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1นะก็สามารถที่จะโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับจากพรหมคีรีนครศรีธรรมราชขอเพลงต่างคนต่างไปนะของคุณเท่อุเทนพรหมินมาด้วยนะครับวันนี้พี่รัฐยังไม่มาเหรอครับสงสัยยังแกะซองนับอยู
1: ่แกะซองเหรอ นะ
0: ฮะมาหรือยังทำไมไม่เห็นล่ะ
1: ทำไมไม่เห็นเนี่ยพี่เกียร์ก็ไม่เห็น
0: เนี่ยข้อความไม่ขึ้นนะ
1: โอ้โหเมื่อวานสวยพี่ดูพี่ตามาก
0: สวยจำไม่ได้
1: คือตาคมตาเฉียวมากค่ะแม
0: ่อ๋อนี่ไงมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทำไมพี่เกียร์มองไม่เห็นนะ
0: ต้องรีเฟซ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับคุณพรศักดิ์นะฮะสวยทุกที่ครับนี่
1: อ้าวโอ้มาเยอะแยะพอรีเฟซโอเค
0: ป้าพึ่งว่าแอบมานั่งดูอยู่ข้างศาลาค่ะ
1: ทำไมต้องแอบข้างศาลาป้าพึ่ง
0: โดนไล่ออกจากบ้านหรือเปล่า อ๋ออยู่ในวัดเนี่ยไปวัดรดน้ำศพอยู่ก็เลยมาแอบดูรายการอยู่ที่ข้างศาลา
1: เมื่อวานไปงานแต่งพี่ช้าง
0: ครับไม่ใช่ผมแต่งผมไม่ได้แต่งเมื่อวาน
1: ไปงานแต่งลูกสาวของพี่รัตน์นะซึ่ง เป็นแฟนรายการเราเป็นแฟนปุ๋ยแบ็คแคทพี่เคียร์แบบเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรรู้ไหมคะตอนดูพรีเซนเตชันมีเสื้อปุ๋ยแบ็คแคทอยู่ในพรีเซนเตชันด้วยอ่ะ
0: อุ้ยทำไมผมไม่ได้ดูอ่ะ
1: เออจริงไหมมันมีแบบไม่รู้เจ้าสาวหรือใครนี่แหละใส่เสื้อปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยกพันไม
0: ้เขาปลูกที่เรือนหอ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ไหมน่าจะใช
1: ่เออแล้วเขาใส่เสื้อปุ๋ยแบล็คแคท
0: น่าจะพี่รัฐหรือเปล่า
1: ไม่รู้แต่ว่าเห็นในพรีเซนเตชันหันไปพอดีปุ๊บอ้าวมีปุ๋ยแบล็คแคทอยู่ในพรีเซนเตชันด้วย
0: เขาสร้างเรือนหอแล้วก็ไปปลูกต้นไม้แล้วเขาก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทพี่รัฐเนี่ยเอาปุ๋ยนี่แหละไปฉีดที่เรือนหอเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วย
1: เราก็เห็นเสื้อปุ๋ยแบล็คแคทค่ะ
0: ครับ
1: ดีงามมาก
0: ก็เลยใส่ซองไป15,000ตอนแรกใส่ 5,000
1: เนี่ยคนพูดแบบนี้มีแต่คนแจกการ์ดพี่เกียร์
0: แล้วก็ในพรีเซนต์ก็จะมีเสื้อปุ๋ย
1: แต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อปุ๋ยคุณก็ไม่มีเสื้อปุ๋ยใส่นะพี่เกียร์ไปดูแฟนเพจของใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาเป็นพยายามออกข้อมูลในการทำสวนทุเรียนนะคะที่แอปดำอ่ะเธอ
0: ครับ
1: พูดได้ไหมต่อ
0: พูดได้นี่เราเฟซบุ๊กไม่เป็นไร
1: อ๋อเหรอ
0: เออถ้าติ๊กต็อกก็พูดถึงเฟซบุ๊กไม่ได้
1: ใจดำ ก็คือในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็เราก็ดูเขานะเขาก็พูดแต่ว่าในสวนของเขาอ่ะทุกคนใส่เพื่อปุ๋ยแบคแคทหมดเลยอ่ะพี่เกียร์เอ้านี่ก็ลูกค้าเรานี่หว่า
0: ครับ
1: คือเขาพูดเทคนิคในการทำสวนเนี่ยดอกระยะนี้ทำแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยแต่เสื้อที่ใส่กันอยู่ในสวนคือเสื้อปุ๋ยแบ็คแคท
0: แสดงว่าเขาต้องเป็นลูกค้าเรา
1: ใช่
0: เอาไปใช้กับสวน
1: คือถ้าไม่เป็นลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทจะไม่มีทางได้เสื้อปุ๋ยแบ็คแคทแน่น
0: อ
1: นนะคะแล้วก็แบล็คแคทก็ไม่ได้แจกตะพื้นตะพือแบบให้ใครไปก็ได้นะต้องเป็นลูกค้า
0: ปุ๋ยบางทีก็ยังไม่ได้
1: ใช่นะฮะก็ใส่เสื้อแบล็คแคทแล้วเสื้อเรามันก็เด่นเป็นตระหง่านอยู่แล้วก็คือแขนส้มเสื้อสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะวันก่อนพี่เกียร์ใส่ที่เขาคอลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์รอบต่อไปขอเสื้อสีที่คุณเกียร์ใส่รอบต่อไปขอเสื้อสีนี
0: ้เขียวส้มเนี่ยต้องซื้อ10ลังขึ้นไปนะครับทุกท่านครับ ถ้าธรรมดาซื้อทีละชุดเนี่ยท่านก็จะได้สี
1: แดง
0: ดำไป
1: แดง
0: นะไม่พิเศษเท่าไหร่นะฮะใส่ก็จะร้อนหน่อยแต่ถ้าซื้อ10 ลังได้เขียวส้มนี่ใส่แล้วเย็นสบายเหมือนติดแอร์

0: นี่เดี๋ยวก็สั่งมานะเดี๋ยว
1: ลุงการจะใส่นะเขียวส้มแล้วมันมีแบบว่ารุ่นขยันด้วยนะรุ่นขยันใส่แล้วทำงานทั้งวันเลย
0: อันนี้ซื้อให้ลูกน้องใส่จะใส่เองเดี๋ยวเหนื่อย
1: รุ่นขยันเนี่ยรุ่นขยันเนี่ยเราไปที่เขาคอ
0: ครับ
1: แล้วก็ลุงการกับดาบป๊อกนะคะใส่เสื้อแบล็คแคทใส่สีนั้นทุกวันเลยพี่ช้างแล้วทำงานตั้งแต่ตีสี่ยันสามทุ่ม
0: นี่ใส่แล้วขยันใช่ไหม
1: แล้วมีคนอื่นไปแล้วเขาก็บอกว่าแบล็คแคทรุ่นนี้ทำไมมันถึงขยันจังวะอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้หยุดมือเลยค่ะท่านผู้ฟังทำทุกอย่างทำทุกเรื่องใส่เสื้อสีนั้นแล้วโอ้ขยันผิดปกติเลยเนี่ยสมใส่เสื้อแบล็คแคทนะก็ถือว่าหลายละคนซื้อปุ๋ยไปปุ๊บอยากได้เสื
0: ้อ
1: ก็ถ้าไม่แถมเสื้อแล้วไม่ซื้อเลยนะก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางทีเสื้อมันจะไม่ได้ทุกรอบพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะฮะจะไม่ได้ทุกรอบมันไม่ได้เป็นฟิกว่า
0: ไม่ได้บอกว่าซื้อปุ๋ยแล้วต้องได้เสื้ออ
1: ่านะใช่นะฮะไม่ได้บอกเอาไว้แบบอย่างนั้นตั้งแต่แรกนะฮะแต่เราแค่มีสินน้ำใจอีกหนึ่งอย่างบางคนที่คือเต็มตู้บางคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะ
0: แต่คือเราแจกจนชินไงบางทีอะ
1: จน
0: พอไม่มีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันขาด
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยเต็มตัวแล้วนะไม่เอาเสื้อได้ไหมทำกางเกงอีกได้ไหม
0: กางเกงอีก
1: ให้ทำกางเกงอีกกำลังหาอยู่น้องยี่บอกเครียดเสื้อยี่มีเยอะมากเลยนะมีแต่แบล็คแคทอย่างเดียวแล้วทั้งบ้านเนี่ยพี่เกียรติทำกางเกงเข้าสวนได้ไหมกำลังหาดินเลอร์อยู
0: ่เดี๋ยวก็มีรองเท้าอีกขอรองเท้าบูท
1: รองเท้าบูทซื้อเองมั่งตาขาให้ลงทุนเองบ้างนะคะลงทุนปุ๋ยแบคแคทแล้วเนี่ยก็ได้ทุกอย่างไปอยู่แล้วสำหรับคนที่ลงทุนปุ๋ยแบคแคทนะพี่ช้างเนาะได้ในเรื่องของผลผลิตได้ในเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นได้หลายเรื่องเลยถ้าคุณมีปุ๋ยแบคแคทอยู่ในมือนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามพี่เกียร์หน่อยเห็นไปแต่จันทบุรีรู้จักทุเรียนปลาจีนบุรีไหมเคยไปสวนเรามีสวนลูกค้าอยู่ปลาจีนบุรีบ้าง
1: เรามีสวนอยู่ที่ปลาจีนแต่ว่าไม่ได้ไปเยี่ยม
0: มันจริงไหมว่ามันปลาจีนบุรีมันอร่อย
1: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณจะถามเลยใช่ไหม
0: ช่วงหน้าดีกว่าให้ฟังเพลงก่อน
1: สักหนึ่ง
0: ผลงานเพลงนะครับเราเพิ่งผ่านฮารีรายอมานะฮะเลยเปิดเพลงนี้ให้ฟังชื่อเพลงว่าลืมบังครับ
1: ค่ะ

0: งานเพลงนะครับจากนุ่นวงลิดีนะครับเพลงนี้คือเห็นหมดครับ
1: เห็นอะไรหมด
0: ลืมบังถ้าบังนี่จะไม่เห็น
1: กริ๊งกริ๊งมุกมาแบบเกียร์อึ้งอยู่ลืมเห็นหมดคือ
0: เห็นหมดเพราะลืมบัง
1: ลืมบังเดี๋ยวบังที่ฟังกันอยู่ที่ปัตตานีฟังกันอยู่ที่ยะลาหนุ่มพี่ช้างเล่นมุกอะไร
0: ฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสามจังหวัดนะยินดีกับปัตตานี FC ด้วยนะครับ
1: เขาได้รางวัลหรอเขาชนะหรอ
0: เขาชนะเลิศครับขึ้นทีหนึ่งจ้าย
1: ินดีด้วยนะคะ
0: เชียร์นครมาตั้งหลายปียังไม่ได้ขึ้น
1: นะ
0: แถมตกชั้นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะแต่ว่าปัตตานีนี่เขาขึ้นที2ปีนี้แล้วก็ขึ้นสู่ที1นะภายในปีเดียวครับ
1: โอ้เก่งมาก
0: สุดยอดมาก
1: เก่งทั้งนักเตะ
0: นักเตะผู้บริหารทีม
1: นะครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือบรรดากองเชียร์
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแข่งทุกนัดนี่คนเยอะมาก
1: เน
0: า
1: ะแต่พี่เกียร์เข้าใจเลยนะพี่เกียร์นั่งถามกิเกียร์คือเราไปดูเรื่องของอะไรนะลีกของอังกฤษอ่ะลีกอังกฤษเราจะเห็นสามีประจอยใช่ไหม
0: พี่เชษ
1: จะแฟนหงหรือแฟนอะไรนะสักอย่าง
0: พี่เชษลิเวอร์พูลลูกกับแมนยู
1: แล้วแข่งกันเองในบ้านนะเชียร์เธอเชียร์ฉันหลานก็เยาะเย้ยกันอยู
0: ่
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนแฟนพี่เกียร์เขาเชียร์อาร์เซนอล
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะเพราะว่าใช้เวลานานมาก20กว่าปีถึงจะได้ถ้วยนี
0: ้
1: แล้วพี่เกียร์เห็นเขานั่งดูกันกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยยังชื่นชมความสำเร็จกันไม่จบพี่ก็ถามว่าคือชนะแล้วก็โอเคแล้วไหมทำไมยังต้องติดตามตลอดเวลาเขาบอกว่าใช้เวลานานมาก
0: ครับ
1: กว่าจะได้ถ้วยแชมป์มาเนี่ยค่ะก็เลยยังต้องชื่นชมความสำเร็จพี่ก็ถามอีกว่าพอเห็นความสำเร็จความมั่งมีของทีมความมั่งมีของนักเตะรู้สึกยังไงบ้างเขาก็นี่คือความภูมิใจเฮ้ยแต่ผมมองพี่เกียร์คนละเรื่องนะมุมมองพี่เกียร์บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาสำเร็จแบบนั้นมันต้องมีอะไรที่เป็นแพชชั่นหรือว่าพลังบวกให้กับตัวเราในการที่จะต้องเฮ้ยฉันต้องมีเหมือนนักเตะคนนี
0: ้
1: ไม่ไม่มีมีแค่ความภูมิใจแล้ว
0: เขาไม่ได้อยากเป็นนักบอลเขาแค่เห็นทีมที่เขารักทีมที่เขาเชียร์มาเนี่ยได้แชมป์ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้อยากเป็นนักบอล
1: เออนะ
0: บางคนเชียร์บางคนก็ไม่ได้เล่นฟุตบอล
1: ไม่ใช่อย่างพี่เกียร์เชียร์วอลเลย์บอลไทยอ่ะมันจบแล้ว
0: เป็นนักวอลเลย์บอลเหรอ
1: ไม่ใช่พอชนะแล้วมันก็คือความภูมิใจว่าประเทศไทยชนะไง
0: อันนี้ไม่ใช่ประเทศเราถึงก็เชียร
1: ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้ฟอลโล่ต่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวทีมจะไปตรงไหนยังไงรู้แต่ว่าพอแข่งเมื่อไหร่เราก็เชียร์เมื่อนั้น
0: อ
1: ันนี้คือในมุมมองของการเชียร์นักกีฬาของพี่และพี่ก็จะไม่เข้าใจว่าแฟนที่ต้องตามไปทุกที่อะค่ะทำยัง

0: ไงอ่ะทำยังไงพี่ก็เป็นแฟนนะเช่นพี่เป็นแฟนให้กับทีมนี้พี่ก็เป็นแฟนนะแต่เป็นแฟนที่ทำไมต้องไปตามทุกที
1: ่คุณไม่อิน
0: อ๋อเหรอ
1: คุณไม่อิน
0: จริงไหม
1: ที่ผมไปแรกผมจะรายการ2อาทิตย
0: ์คนแบบต้องบินตามเหมือน
1: เมื่อก่อนที่ผมต้องขับรถไปถึงปัตตานีผมขับรถไปถึงตรังไปสตูลไปกระบี่ไปสุราษฎร
0: ์อันนี้คือถืออยากเที่ยว
1: ไม่ไปเชียร์ฟุตบอล
0: จริงไหม
1: จริง
0: หรออ
1: ืมจะจัดรายการสองอาทิตย์เนี่ยตอนหลังไม่ได้ไป
0: มันเรื่องดีหรือไม่ดีคะ
1: ก็เลยทีมตกเลยนะขาดดีเจช้างไปเชียร์
0: นะคะอ่ะ
1: ไปไม่ได้คุยหรอกปาจีเหลือ10นาทีไม่ทัน
0: เหรอถามก่อนว่าอร่อยไหม
1: อร่อยไหมท
0: ุ
1: เรียนปาจีนมันต่างกับที่อื่นยังไง
0: คืออย่างนี้โดยความที่มันเป็นพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะปลูกยากเหมือนคุณจำทุเรียนนนทบุรีได้ไหม
1: เมื่อก่อนนี่คือดังมากทุเรียนเมืองนนเนี่ยดัง
0: คือมันปลูกแล้วมันน้ำปิ่มปิ่มอ่ะแล้วทำไมมันอยู่รอดแล้วทำไมขายได้กิโลละเป็นหมื่นสำหรับทุเรียนเมืองนนมันน้อยไงจะใช้ชื่อเมืองนนเมืองก็จะรสชาติจริงๆมันเหมือนกันพี่เกดเคยซื้อกิโลละ5,000อยากรู
1: ้ครับ
0: ว่ามันอร่อยเบอร์ไหนทุเรียนปลาจีนว่าอร่อยทุเรียนจันบอกว่าอร่อยทุเรียนภูเขาไฟบอกว่าอร่อยทุเรียนป่าระอูอร่อยทุเรียนปัตตานีทรายขาวอร่อย
1: ครับ
0: และทุเรียนเบตงอร่อยความอร่อยในที่นี้สายพันธุ์เหมือนกันคือหมอนทองนะสายพันธุ์หมอนทองเหมือนกันเนื้อแห้ง
1: ครับ
0: อ่ะทุเรียนปลาจีนคือทุเรียนที่ปลูกในฤดูกาลก็เหมือนทุเรียนจันทบุรีเขาก็จะได้เนื้อแห้งถูกไหมฮะได้เนื้อแห้งแต่ทุเรียนยะลาเป็นทุเรียนที่เนื้ออร่อย
1: ครับ
0: แล้วยะลาเนี่ย 80% ของพื้นที่คือเคมีน้อยมากเพราะว่าต้นมันสูงสุดๆและอยู่บนเขา
1: ครับ
0: การจัดการค่อนข้างที่จะยาก
1: ฉีดยาอะไรเนี่ยก็ลำบาก
0: เลยมีปัญหามาว่าทำไมทุเรียนยะลาถึงหนอนเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมทุเรียนยะลาหนอนเยอะแต่ถ้าคุณได้กินทุเรียนเนื้อของยะลาจริงๆเขาเป็นทุเรียนที่เนื้ออร่อยเนื้ออร่อยพี่น้องยะลาก็เลยพี่น้องยะลานราธิวาสส่วนมากก็เลยได้ทุเรียนไปทำทุเรียนกวน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่รู้เกียร์พูดถูกไม่ถูกแต่สิ่งที่เกียร์รับรู้มาคือแบบนี
1: ้
0: แต่ทุเรียนกลายเป็นทุเรียนกวนที่อร่อยเช่นกันป
1: ั
0: ตตานียะลานราธิวาสทุเรียนกวนส่วนมากจะมีที่นี่เยอะเพราะเนื่องจากว่าผลมันไม่ได้ขายได้ทุกภูทั้งผลน
1: ่
0: ะมันตีราคาแล้วตกก็เลยเก็บเกี่ยวก็ต้องรอสุกหล่นสุกหล่นลงมาถึงจะเก็บแล้วก็เลยต้องมาแปรรูปนะคะแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าพัฒนาขึ้นแล้วยังพัฒนาขึ้นแต่มันยังไม่เต็มทั้งพื้นที่ในการพัฒนาในการจำหน่ายแต่ความเป็นปลาจีนที่เขาบอกทุเรียนอร่อยมากปลาจีนคือเนื้อแห้งเก็บสุก
1: ครับ
0: จริงๆก็เหมือนจันแต่เพียงแต่จันเนี่ยปลูกเยอะกว่าปลาจีนดังนั้นเนี่ยจันจะส่งล้งมากกว่าปลาจีนปลาจีน
1: ใช่ก็บอกว่าส่วนมากเขาขายเองชาวสวนขายเองขายหน้าบ้าน
0: ต้นไม่เยอะไง
1: แกบอกว่าวันนึงแกขายได้800,000อะไรเงี้ยขายหน้าบ้านแกนะแกไม่ได้ขายล้งนะ
0: เ
1: จสซิมเนี่ยแกมี10 ไร่
0: ขายวันละ800,000
1: แกว่า
0: 10 ไร่ 800,000เป็นไปได้ไหมคะท่านผู้ฟัง
1: ก็แกขายโลเท่าไหร่ล่ะเป็น200อะไรเงี้ย
0: เหรอ
1: ใช่
0: เอา800,000กิโล200ต้องขายกี่กิโลเอาคุณหารมาเอา800,000หาร200ได้กี่กิโลแล้วหารมาลูกนึงสัก3กิโลพอ
1: แล้วใครไปซื้อต้อง800,000แล้ววันนึง
0: นี่ไงจะฮะ800,000หาร3กิโลเกียร์ชอบคิดค่ะคุณผู้ฟัง
1: 800,000
0: หาร200ก่อน
1: 200บาท
0: ต่อกิโลฮะ 1,000
2: ใช่
0: แล้วก็หาร3ค่ะ 1,333 กิโล
2: ไม่ใช่เมื่อกี้มัน
1: 800,000บาท
2: เหลือ 4,000 แล้วก็หาร3แล้วเมื่อกี้
0: หาร3แล้ว
2: ใช่ค่ะ 4,000 กิโล
0: 4,000 กิโลหารวันละพันกว่าลูกเหรอเป็นไปไม่ได้
1: ไม่มันเป็นลูกไม่ได้เขาบอกว่ามันจะมีลูกแบบ 5-6 โลอ่ะด้วยที่คือที่ปาจีนเขาบอกอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าเนี่ยผมก็จะสงสัยเหมือนกันว่าในการแบ่งเกรด A B C เนี่ย
0: คือเขาขายถ้าเขาบอกว่าได้800,000ถ้ากิโลละ200เท่ากับวันนึงเขาขายได้4,000กิโล4,000กิโลก็หาร3ก็คือลูกละก็คือตั้ง1,000กว่าลูกเขาต้องขายได้1,300ลูก
1: ถ้าลูกโบ้เขาอะเขาบอกว่าคำว่าโบ้ของปลาจีนอะคือต้อง

0: 5-6 กิโลขึ้นไปจ้ะ
1: ก็ใช่ไงแต่นี่พี่เฉลี่ยพี่ตีเฉลี่ยให้อยู่ที่ลูกละ3กิโลเฉลี่ยมวลรวมทั้งหมดอยู่ที่ลูก3กิโลแสดงว่าอีป้าซิมเนี่ยแกขายวันละ 1,300 1,300 ลูกแล้วคุณปลูก10ไร่10ไร่ป้าซิมบอกไหมคะว่าอายุต้นแกกี่ปี
0: ไม่ได้บอก
1: เออก็จบตรงนั้นอีกคิดต่อไม่ได้วันละตันกว่าขายวันละตันกว่าแล้วแสดงแกต้องรับคนอื่นมาด้วย
0: ก็อาจจะมีส่วนข้างๆ
1: พอรับคนอื่นว่าถ้าขายเองคนเดียวน่ะแกเป็นตลาดหรอ
0: ไม่รู้หน้าบ้าน
1: ขายหน้าบ้านเนี่ยนะ บางทีนี่บ้านเรานี่บางขันขายหน้าบ้าน10ลูกยังต้องใช้เวลาเลย100ลูกยังต้องใช้เวลาเลยพี่ช้าง
0: ไม่รู้
1: อันนี้น่าจะเป็นแรงโม้ที่ไปโต้เถียงเรื่องราวก็คือที่เราอยากพูดก็คือเขามีปัญหากับอาจารย์เบีย
0: อ
1: าจารย์เบียอะไรนะมีนามสกุลไหมอาจารย์เบีย
0: ตื่นธรรมคนตื่นธรรม
1: คนตื่นธรรมไปซื้อ
0: มาขาย
1: ไปซื้อมาขาย
0: คุณตามเบียเขาอยากจะช่วยชาวสวนแล้วเขาบอกเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ปาจีแล้วเขาเคยกินทุเรียนที่ปาจีแล้วมันอร่อยแล้วเขาก็เลยอยากจะช่วยเหมือนกับเห็นพิมพ์ลี่พาเห็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยครับออกมาช่วยกัน
1: ก็คืออินฟลูท่านหนึ่งที่อยากจะช่วยให้ทุเรียนมันออกสู่ตลาดมากขึ้น
0: โดยไม่ผ่านลง
1: คือ
0: ตัวเองก็ไม่ซื้อจากลงมาขายไงไม่เหมือนบางคนนะแกก็ไปเอามาจากสวนเลยแล้วแกก็ให้ราคา140-150อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต่อกิโลใช่ไหม
0: ใช่ให้ราคาสูง
1: ให้ราคาดีแต่ขอคัดแค่ AB เข้ามาขาย
0: ขอ AB มา
1: ให้104แต่ขอ AB
0: ใช่แต่ปรากฏว่าที่มาเนี่ยมันไม่ AB ไง
1: พอตัดมาแล้วไม่ AB ก็เลยมีปัญหากัน
0: มันมีอย่างอื่นที่หลุดไซส์ไปประมาณ400ลูกมั้ง
1: หรอก็ค่อนข้างเยอะนะ400ลูกที่หลุดไป
0: 10% อ่ะคำว่า 10%
1: 10% อ๋อซื้อไป 4,000 เนาะ
0: ก็เยอะ
1: เอ้ยซื้อไป 40,000 400ลูก
0: ไม่รู้แต่ก็บอกว่า 10%
1: อ่าฮะ
0: ก็เลย
1: กลายเป็นปัญหาว่าพอผู้บริโภคปลายทางอย่างที่เราบอกแหละเวลาขายผู้บริโภคปลายทางก็คาดหวังเหมือนเราเองเนี่ยเราก็ซื้อมาจากเพจพรีเมีย
0: ม
1: ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อเขาก็ดังไม่ใช่ไม่ดัง
0: ครับแต่เราเอ่ยชื่อเราจะโดนฟ้อง
1: ใช่เราก็เลยบอกแค่ว่าเป็นเพจพรีเมียมขายกิโลละ280พี่ชายนี่เราซื้อมาแล้วกิโล280นะคะแล้วก็ถามว่าได้มาเป็นเฉลี่ยมาค่ะท่านผู้ฟังก็คือได้ลูกที่หนามโตๆทรงไม่ค่อยสวยมาหนึ่งลูก
0: เออแล้วเขาบอกว่าปลาจีนอ่ะมันเนื้ออร่อยแต่ทรงไม่สวยมันเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
1: ได้ค่ะ เดี๋ยวมาคุยเรื่องทุเรียนปลาจีนกันชั่วโมงหน้าค่ะ
0: ต่างคนต่างไปครับอุเทนพรหมินทร์ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบสี่จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดเรียกเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีแล้วทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีดทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบูมท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด

0: ั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรี
16: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
17: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
18: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
15: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสม

0: ปตท.จำกัดมหาชน
1: 104.5 เมกะเฮิรตซ์ อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับเพลงที่จบไปนะครับงานเพลงจากเมนทอนครับชื่อเพลงว่าลองรักเด็กตายนะครับนี
1: ่รักเราได้นะคะคนใต้จริงใจนะคะ
0: ครับลองใช้ปุ๋ยคนใต้บ้างก็ได้นะจ๊ะ
1: รับประกันเลยนะคะว่าคุณจะได้ผลิตผลที่ดีขึ้นแน่นอนดีทั้งต้นดีทั้งผลผลิตนะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อราBlack Cat 1ค่ะ
0: ครับสนใจติดต่อกันมาได้เลยนะครับสั่งซื้อกันมาได้ครับเข้าไปที่เพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทหรือว่าโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับสามารถที่จะโทรมานะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะฮะข้อความหน้าไลฟ์สดนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วสวัสดีพี่ธวัชชามทองด้วยนะครับพี่รัฐบอกว่าลูกสาวใส่ค่ะเสื้อปุ๋ย Black Cat นะคะนะฮะคุณสุทัศน์อนุกูลนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ SK นะครับสวัสดีครับพี่ดีเจพี่อาคมฟังชั่วโมง2ขอเพลงเอกชัยนะฮะ
1: น่าจะเป็นน้องพงน้องลงรานาหรือเปล่าคะ SKไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ว่าคนเดียวหรือเปล่าหรือว่า SK เพื่อน
0: ครับเขาบอกว่าขอร้องน้องอย่าเรียกลุงนะเพลงของเอกชัยศรีวิชัย นะฮะแล้วก็ดอกไม้มาฝากดีเจเกียร์ด้วย
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับส่งมา
1: ส่งมา
0: หน้าไล
1: ฟ์ รับแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะกับกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการจัดรายการตอนแรกพี่เกียร์ก็คิดคือเราเป็นมันไม่ได้เป็นอาชีพดีเจอ่ะนะพี่ช้างพี่เกียรติเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพดีเจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้เพื่อพบปะหรือว่าส่งเสียง
0: บอกกล่าว
1: บอกกล่าวในเรื่องของคุณสมบัติของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันถึงพี่น้องภาคเกษตรแต่พอได้นั่งจัดรายการอยู่กันไปก็หลายปีแล้วเนาะพี่ช้างนะ 4-5 ปีแล้วก็ประหนึ่งเหมือนดีเจท่านหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นดีเจจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเริ่มมีแฟนรายการ
0: ครับ
1: นะคะ
0: จำได้
1: จำเสียงได้แล้วก็พอเวลาไปเจอบางทีเนี่ยลูกค้าจันทบุรีบางทีเราไปเจอโดยที่พี่เกียร์ก็ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แต่เขาได้ยินเสียงพูดเขาก็จะถามว่าใช่ดีเจเกียร์หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทำอะไรแบบ

0: แบบโป๊ะโป๊ะไม่ได้แล้วนะ
1: เพราะมีคนที่เขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขา
0: ใช่เหมือนเราอยู่ในที่
1: เฝ้ามองอยู่
0: อะไรอย่างนี้นะมีคนให้กำลังใจเยอะนะเวลาลงมาทำงานที่ร้านตังเกียพอเขาเจอปุ๊บเขาก็จับมือว่าเนี่ยฟังรายการทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะใช่หรือยังฟังอ่ะ
0: คือบางคนไม่มีไงบางคนไม่ได้มีสวนแต่ก็เป็นแฟนรายการแล้วก็อยากเพื่อนพอมีเพื่อนมีสวนก
1: ็
0: พี่แนะนำบอกเพื่อนไปตลอดว่าลองใช้แบล็คแคทดูนะคะจริงๆแบล็คแคทเนี่ยมันทำมาด้วยคุณภาพจริงๆนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าใครที่ติดตามอ่ะจะรู้ว่าเราอ่ะค่อนข้างจะพูดตรงพูดตรงแล้วก็พยายามสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจให้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังเผชิญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคเรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเกษตรอะค่ะมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดอะค่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็จะมีโรคขึ้นมามันมาจากการสั่งสม
1: ครับ
0: สั่งสมเคมีมาเรื่อยๆๆจนดินเราเสียบรรยากาศเราเสียมันก็จะแบบมีตัวนั้นตัวนี้ที่เป็นปัจจัยทำให้หนอนเพลี้ยมันลงแต่ในสวนเราดังนั้นเราลงต้องปรับอันนี้ก็คือทุกคนได้ฟังพอทุกคนได้ฟังเขาก็แบบคือพี่เกียรติดีใจนะตอนแรกก็รู้สึกเขินๆว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจัดไปพอฟังได้ไห
1: ม
0: นะคะเกียร์จะไม่ได้มีเรื่องเล่าที่มันมาจากการที่ต้องไปรับรู้เรื่องคนอื่นมาเล่าแต่มันมาจากประสบการณ์ตรงทั้งหมดได้เดินลุยได้ลงสวนเองได้เห็นดินเองเห็นต้นเองกับทุกพื้นที่ทั้งทั่วทุกภาคแห่งประเทศไทยนี้อาจจะไม่ได้ทุกจังหวัดไม่ได้ทุกอำเภอ
1: แต่ไปมาทุกภา
0: คใช่นะคะมันก็เลยทำให้เราได้มีประสบการณ์อะไรมากขึ้นบางทีการไปฝั่งสปป.ลาวเราก็ได้ความรู้นะคะนะแต่มันจะทำให้เรารู้สึกอิจฉาพี่น้องทางสปป.นิดนึง
1: อิ
0: จฉาที
1: ่
0: ดินเขาดีอยู่นะคะก็นึกถึงว่ามันทำแล้วง่ายมากกับทางสปป.ลาวเนี่ยคือโทรมขนาดไหนก็แล้วแต่ไปแป๊บเดียวโดนไปครั้งสองครั้งนี่ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลย
1: ซึ่งอดีตบ้านเราก็ดินดีอยู่
0: เป็นแบบนั้น
1: นะแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการต่างๆเอาเคมีมา
0: เพื่อความ
1: สะดวกให้เราได้รู้จักกัน
0: ที่จริงคนที่นำเคมีเข้ามาตั้งแต่แรกมันก็ไม่ได้ผิดนะพี่ช้างเนาะเพราะว่ามันคือความสะดวกให้กับพี่น้องภาคเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาให้ผลผลิตดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายแรกที่เรานำเข้าเคมีมาตั้งแต่สมัยก่
1: อ
0: นแต่พอเอามาใช้แล้วอะเขาลืมหลงลืมภาครัฐหลงลืมที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องภาคเกษตรว่า ค
1: ุ
0: ณใช้ได้นะแต่คุณต้องปรับสภาพดินไปต่อเนื่องนะคุณต้องมีการแบบไม่ใช่ยืนพื้นเคมีอัดเคมีจ๋ามาตลอด
1: ครับ
0: บางทีลืมแต่ว่าบางคนพอได้ใช้เคมีสักครั้งเนี
1: ่
0: ย
1: โห
0: มันส่งผลดีมากไวมากแล้วก็เลยติดอกติดใจ
1: ครับ
0: ติดอกติดใจก็ไอ้นี่แหละดีที่สุดแต่ใช้ไปเรื่อยๆ
1: จะเป็นเหนื่อยทำอย่างอื่นดีทำไม
0: ใช่นะก็ใช้ไปเรื่อยๆจนมันเกิดปัญหาทางตันเราจะเห็นว่าเอ๊ะพอถึงเวลาระยะนึงเมื่อก่อนทำไมติดดอกออกผลดีจังเลยแต่พอถึงระยะนึงทำไมมันตันมันได้ผลผลิตน้อยทำไมมันแกล้งทำไมเรื่องโรคทำไมปัญหามันเยอะขึ้นทุกปี
1: ครับ
0: เพราะเราลืมไปแหละว่ากระบวนการทั้งหมดมันมาจากการกระทำของเราทั้งหมดเลยนะบางคนก็ไม่เอาเคมีเลย
1: ครับ
0: ไม่เอาเคมีเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าฉันยังรักสุขภาพดินยังรักสุขภาพของตัวเองแล้วก็ยังคาดหวังว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นทางที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ไอ้ถามว่าในความการปลูกเกษตรอ่ะพี่ช้างในการทำพืชเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของตัวบำรุงมันมีทั้งเรื่องตัวแก้ปัญหา
1: ครับ
0: มีทั้งเรื่องตัวป้องกันมันมีหลากหลายเพราะมันหลายบริบทในการทำ
1: ครับ
0: นะกว่าจะแปรดินออกมาสภาพดินเป็นแบบไหนเหมาะไม่เหมาะบางคนก็ให้วิชาการมาว่าคุณต้องเอาดินในแปลงนั้นไปตรวจนะคะหาค่าธาตุอาหารค่าธาตุอาหารหาได้นะคะทุกผู้ฟังไม่ใช่หาไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ด้วยแลบที่จะมาหาค่าธาตุอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีทุกอำเภ
1: อ
0: แล้วมันไม่ได้มีทุกจังหวัดอย่างภาคใต้เนี่ยอยู่นู่นสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: แล้วเวลาคุณส่งไปแล้วคุณคิดว่าประชากรที่ใต
1: ้เยอะ
0: กี่จังหวัด
1: เมื่อไหร่จะรู้ผล
0: ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะรู้ว่าดินของเราเนี่ยมีโพแทสเท่าไหร่มีไนโตรเจนเท่าไหร่มีอะไรเงี้ยเรากว่าจะรู้เรารอได้ไหมเรารอไม่ได้
1: ครับ
0: ดังนั้นมันไม่ผ่านการรออยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสามารถรู้เองได้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องมีอุปกรณ์บ้างเล็กๆน้อยๆลงทุนไม่มาก
1: ราคาไม่แพงอ่ะ
0: ก็เหมือนเราลงทุนจอบ

0: นะคะท่านผู้ฟังนะคะก็เอามาวัดค่า pH ก่อนได
1: ้เบื้องต้นเน
0: า
1: ะ
0: เบื้องต้นก็คือเอามาวัดค่า pH ซึ่งถามว่าค่า pH ทุกคนจำเป็นต้องใช้ไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นอีกถ้าคุณปลูกพืชอยู่แล้วคุณรู้ได้จากการที่ต้นไม้มันแสดงออก
1: ครับ
0: ถ้าต้นไม้แสดงออกเหลืองแล้วใบเริ่มร่วงใบเหลืองเริ่มร่วงยอดไม่เดินอันนี้คุณตีไปเลยประเด็นแรกก็คือดินคุณมีปัญหาแล้วดินคุณต้องเป็นกรดแล้วแน่นอนทำไมทั้งสวนเนี่ยมันเสียอยู่ประมาณ2สวนและต้นที่เสียเนี่ยโรคก็จะกระจายง่ายก็เพราะว่าดินตรงนั้นมันเป็นกรด
1: ครับ
0: แล้วพอดินเป็นกรดแก้ปัญหาไม่ใช่การอัดปุ๋ยทางดินลงไปดินเป็นกรดก็เหมือนคนละค่ะกำลังปวดฟันโยกทั้งปากเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวไหวไห
1: ม
0: อย่างมากก็ดูดน้ำเต้าหู้เถอะค่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยบางคนไม่รู้ปลูกพืชคือมีที่ดินแต่ไม่ได้ศึกษา
1: ครับ
0: เห็นเพื่อนปลูกก็ปลูกด้วยก็ทำตามทุกอย่างเลยแต่ทำตามเขาดินเราไม่เหมือนกันนิสัยเขานิสัยเราไม่เหมือนกันนะคะเห็นเพื่อนไปแล้วเอ้ยไปแล้วเอาอะไรขึ้นรถไปบ้างนี่บางคนเขาหลอกนะพี่ช้างเขาห่อนะเขาปกปิดนะคะเขาไม่ได้บอกเราทุกคนคือนิสัยคนไม่เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าเราจะปลูกอะไรเพื่ออะไรแล้วระหว่างทางมันจะต้องเจออะไรบ้างมันจะทำให้เราเรียนรู้ในทุกๆรอบนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะไม่มีใครทำเป็นมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่มันต้องผ่านประสบการณ์ทั้งนั้นในการจัดการแต่อยู่กับเกษตรเนี่ยมันวัดถึงความอดทนคนเกษตรคือคนที่ต้องอดทนค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศอดทนต่อปัจจัยเสี่ยงเยอะแยะมากมายมันเลยทำให้เราใจเย็นหรือเปล่าพี่เกียมไม่เข้าใจว่าจนเราใจเย็นไปหมดทุกเรื่องแล้วก็รอดินฟ้าอากาศแล้วกันบางทีเกิดความท้อง่ายอ่ะคนทำเกษตรเกิดความท้อถอยง่ายทำแล้วไม่สักเซสทำแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จมันก็เกิดผลเสียคือเราท้อง่ายพอเราท้อปุ๊บมันก็เกิดการเปลี่ยนประเภทของพืชที่เราปลูก
1: ครับ
0: ปลูกก็ไม่ขึ้นเนี่ยไถทิ้งเนี่ยปลูกมา4ปี5ปีแล้วก็ไถทิ้งซะแต่ลืมว่าเฮ้ยเราเปิดใจแล้วก็ทดลองดูเหมือนคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนู้นเมื่อเดือนที่แล้วเนาะว่าลูกค้าบอกว่าปลูกปาล์มมา10ปีแล้ว
1: ครับ
0: ยังไม่เคยได้สักทลายเลยไม่ได้ปลูกน้อยๆด้วยนะปลูกทั้ง10ไร
1: ่ครับ
0: ยังไม่เคยได้สักทลายเลยปาล์มมันเป็นตัวผู้ทั้งแปลงหรือเปล่าคุณเกียร
1: ์ก็จะเลิกปาล์ม
0: ก็จะเลิกปาล์ม
1: แล้วปลูกอย่างอื่น
0: ปลูกอย่างอื่นแต่ทนมาตั้ง10ปีพี่ช้างในพื้นที่10ไร่วันนี้เกียร์บอกว่าขอทนต่ออีกสักประมาณ5เดือนได้ไหม
1: ครับ
0: ขอ5เดือนแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เดือนแรกลองทำดูสิเรากล้าท้าเรากล้าลองคือคุณเปิดใจมาแล้วคุณลองดูว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยมันส่งผลจริงๆส่งผลดีให้กับสวนให้กับดินจริงๆเลยไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: นะดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะพี่เกียร์ครั้งแรกเลยนะเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยไปหวานคือคนงานเนี่ยเอามา1กิโลแล้วก็ลองไปแช่ปกติแล้วก็ไปหวานพี่ช้างมันไม่ได้ออกทั้ง1กิโลนะพันเดียวกันเอามาจากที่เดียวกันแต่จากใน1กระสอบอ่ะแบ่งออกมา1กิโล
1: ครับ
0: แล้วไม่ได้แช่ปุ๋ยไม่ได้แช่อะไรนะคะท่านผู้ฟังไม่ได้แช่ปุ๋ยแบ็คแคทเลยแต่แช่น้ำปกติที่ตามกระบวนการเดินที่เราทำกันอยู
1: ่ครับ
0: นะคะอัตราการงอกมันเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือในกระสอบอ่ะเกียร์ให้ไปแช่ปุ๋ยแบ็คแคทกับยาเชื้อราแบ็คแคทวันทำไมอัตราการงอกมัน 100% ล่ะซึ่งเกียร์ก็อยากจะส่งต่อเรื่องนี้ให้พี่น้องที่ทำนานะได้รู้ได้สัมผัสได้เข้าใจว่านาเราทำไป1ไร่ไม่จำเป็นต้องได้แค่300กิโลนะคะ
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้แค่นั้นแน่นอนขอแค่เราได้ลงมือทำเราได้ข้าวที่สวยได้ข้าวที่มันน้ำหนักดีแน่นอนนะคะขอแค่น้ำไม่ท่วมอีกนะพี่ช้างเนาะ
1: ใช
0: ่นะคะก็นี่ก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไร
1: ครับ
0: แล้วเรามีเป้าหมายแบบไหนคนเกษตรอยู่ในความอดทนอยู่แล้วพี่ช้างอดทนทุกอย่างอดทนต่อแดดอดทนต่อฝนอดทนต่อดินฟ้าอากาศแล้วก็อดทนต่อการโดนถูกทำลายโดยการกดราคา
1: ครับ
0: อันนี้มันอยู่กับเราพี่น้องภาคเกษตรอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เราอยากพาทุกคนหนีอะไรหนีโดยการเอาคุณภาพเอามาชู ในเมื่อเรามีคุณภาพที่ดีมันจะ

0: กดเราได้แค่ไหนคุณภาพที่ดีวันนี้ที่บทสรุปที่ผ่านมานะ90กว่าเปอร์เซ็นต์จากกลุ่มลูกค้าของเราที่ใช้เราแบบจริงๆพี่ช้าง
1: ครับ
0: ผลผลิตขึ้น AB 75ขั้นต่ำทุกชนิดพืชทุกชนิดพืชได้ AB 75%ขั้นต่ำทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนี่โอ้โหแบบอย่างดีอ่ะพี่น้องชุมพรเนี่ยปลูกกาแฟอยู่พี่น้องทางเหนือปลูกกาแฟอยู่คุณลองทำตอนนี้เกียร์พัฒนาให้กับทางฝั่งสปป.ลาวได้เยอะมากๆกับพื้นที่ที่ปากสองชาย
1: ครับ
0: แล้วเขาแฮปปี้มากๆกับการได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับกลุ่มกาแฟกาแฟไม่ว่าคุณจะปลูกสายพันธุ์ไหนไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าได้หมดขอให้คุณใช้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่จะมันต่องาได้ดีแล้วงาเดิมอ่ะออกเป็นดอกเป็นผลให้เราได้อีกเนี่ยมันมาจากการดูแลการบำรุงพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะมันอยู่แต่การดูแลและการบำรุงเท่านั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องภาคเกษตรทุกคนได้เข้าใจกระบวนการทำงานของพวกเราเองนะฮะไม่ว่าเนี่ยปลูกทุเรียนปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่คุณเข้าใจแล้วคุณลองปฏิบัติเขาดูบอกแล้วปุ๋ยเราใช้ไป 5-7 ครั้งไม่ดีย
1: ินดีคืนเงิน
0: คืนจริง
1: ๆ
0: นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราค้าง
1: เรื่องของทุเรียนนะครับปลาจีนบุรีแต่ว่านิดนึงนะครับว่าเรื่องราวของพี่น้องครับคือบางทีเนี่ยพอเราปลูกอันนี้แล้วเราไม่เห็นผลนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นโดยที่เราไปโทษต้นไม้ไปโทษพืชแต่ไม่เคยไปดูดินเลยว่ามันเป็นยังไงอาหารพอไหมนะกระบวนการในการทำงานใส่ปุ๋ยของคุณที่ผ่านมาได้เป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไปโทษต้นไม้อย่างเดียวนะเอาไว้คุณเปลี่ยนกันตายนะชีวิตนี้เพราะมันมีต้นไม้เยอะมากในโลกใบนี้ที่คุณต้องปลูก
0: ไม่โทษการจัดการของตัวเองไม่โทษการจัดการตัวเองต้นไม้มีหลากหลายชนิดเลยนะแต่ถ้าเรารู้จักปรับกันไปเรื่อยๆสิ่งที่ปลูกอยู่ตอนนี้อาจจะประสบผลสำเร็จก็ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะ
1: แล้วเรื่องราวของทุเรียนนะครับทุเรียนที่ปราจีนบุรีนะครับ
0: เป็นข่าวกันอยู่นะตอนนี้
1: ใช่นะครับดังมากนะ
0: ถือว่าเกิดการทะเลาะ
1: มันแต่มันก็มีผลที่ทำให้หลายคนอยากกินทุเรียนปราจีนบุรีไป
0: คือคนรู้จักทุเรียนปราจีนมากขึ้น
1: คนรู้จักมากขึ้นจนเรามานั่งคุยในรายการไง
0: ทุเรียนปราจีนคนก็จะรู้จักมากขึ้นนะคะว่าเอ้ยทำไมต้องปลาจีนถึงอร่อยล่ะแต่พี่เกียร์ก็ยังมองเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเกียร์คิดว่าท่านผู้ฟังก็ส่วนหนึ่งคงจะคิดเห็นเหมือนเกียร์ก็คือทุเรียนถ้าตัดสุก
1: ก็อร่อย
0: อร่อย
1: ครับแต่ที่เขาบอกว่าการที่ทรงไม่สวยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ไม่จริง
1: ของทุเรียนที่นี
0: ่เพราะคุณไม่ได้
1: เนื้ออร่อยแต่ทรงไม่สวยปกติเลย
0: อันนี้คือพวกองุ่นเปรี้ยว
1: อือฮึ
0: กลุ่มคนองุ่นเปรี้ยวที่คิดว่าคนอื่นทำสวยฉันไม่สวยฉันก็สู้เขาได้เป็นไปไม่ได
1: ้
0: ดูอย่างที่พี่เกียร์ซื้อมาจากแฟนเพจสิ
1: ครับ
0: พี่เกียร์บอกว่าพี่เกียร์ซื้อทุเรียนมาถ้าใครที่ติดตามในไลฟ์สดของแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทพี่เกียร์พยายามแบบมันมาพร้อมกันพอดี
1: ครับ
0: ก็คือสวนของน้องยิกับน้องปิ่นส่งมากับสวนที่เราซื้อมาจากแฟนเพจพรีเมียม
1: ครับ
0: มันมาพร้อมกันเลยพอมาปุ๊บแล้วโอ้โหดีเลยฉันก็กดหน้าจอไลฟ์สดเลยแล้วก็เปิดกล่องกันให้ดูสดๆว่าเอ๊ะดูมันสิผิวมันเป็นแบบไหนน้ำต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: ทรงน้ำต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะวันนี้เกียร์ได้มีโอกาสแกะทุเรียนจากแฟนเพจพรีเมียมหมดแล้ว2ลูกแกะหมดแล้ว2ลูกแล้วก็ได้แกะสวนของน้องยิปนัดดาแล้ว2ลูกนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูทางหน้าแฟนเพจแล้วกันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกแรกที่เราซื้อจากเพจพรีเมียมขายกิโลละ280นะคะท่านผู้ฟังเขาขายมากิโลละ280เราซื้อมา2ลูกจ่ายเงินไป 1,569 บาทจริงเหรอ 1,596 บาทนะคะได้มา2ลูกนะคะลูกนึงเนี่ยหนามจะโตๆ
1: ครับ
0: นะฮะอีกลูกหนึ่งหนามจะหยีหน่อยแต่ว่าทั้งสองหนามเนี่ยจะไม่มีความเงาความวาวในหนามในหนามจะไม่เงาไม่วาวแล้วก็มี5ภูเหมือนกันหมดทั้งสองลูกนะฮะแต่เป็น3ภูใหญ่2ภูเล็กทั้งสองลูกนะพอแกะมาปุ๊บเม็ดนิดเดียวพี่ช้างเม็ดเล็กมาก
1: เม็ดเล็กนี่คือเนื้อเยอะเหรอครับ
0: เนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุ่มยุ่มเขาเรียกว่าอะไรยุ่มเขาเรียกว่าอะไร
1: ขนาดของเมล็ดมาแหละ
0: เนาะไม่ใช่เมล็ดข้างใน
1: ใช่ใช่กันเนี้ยเข้าใจ
0: ลูกค้าเข้าใจใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมก็คือรวมเนื้อรวมเม็ดแล้วมันเล็กมากพอแกะมาปุ๊บอัตราความเหนียวหนาบางต่างกันนะเนื้อหนาต่างกันเมล็ดข้างในเนี้ยต่างกัน

0: แต่สิ่งที่มันบอกได้ก็คือเปลือกมันหนามาก
1: เปลือกหนา
0: เปลือกหนามาก
1: คุณซื้อเปลือกเหรอตกลง200กว่าบาท
0: ก็ไม่ได้กินเปลือกไงกินข้างในทุกคนก็บอกว่ากินข้างในแต่ถ้าคุณรู้จักเลือกทุเรียนคุณต้องเลือกทุเรียนที่หนามหยีหนามแหล
1: ม
0: แล้วก็จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดกันหนามทีทีจิ๊ดจิ๊ดกัน
1: เปลือกจะบาง
0: แล้วก็หนามแหลมเปลือกจะบาง
1: คุณจะได้

0: เนื้อน้อยหน่อยนะแล้วพอแกะมาเสร็จเนื้อข้างในพี่ช้าง
1: ครับ
0: เราก็เทสกันเองแหละกับคนในออฟฟิศนี่แหละก็เทสกันเองว่าเอ้ยเราแกะเนื้อเดียวกันคือเนื้อห่ามกรอบนอกนุ่มในแต่พอเรากินจากเพจพรีเมียมอาหารท่านผู้ฟังมันกรอบมันหวานนะทั้งกรอบทั้งหวานแต่เนื้อข้างในมันจะเป็นน้ำมันไม่มีความเป็นครีมมี
1: ่
0: มันจะเป็นออกน้ำน้ำอะแต่มันไม่มีกลิ่นเน่านะมันจะออกเป็นน้ำน้ำแต่พอเรามาแกะส่วนของน้องยินะคะเราได้ความหวานความมันแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วเนื้อเป็นครีม
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ที่ไม่ได้เอามาให้ดีเจช้างเพราะดีเจช้างอ่ะชอบกินเนื้อสุกกว่านี
1: ้
0: แต่พี่เกียรติแกะก่อนนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทานที่เนื้อสุกที่พี่ช้างชอบนะก็กลายเป็นครีมมี่เราก็พยายามเรียนรู้เพื่อที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามทำคุณภาพให้มันดีเนี่ยดีเพื่ออะไรดีเพื่อรสชาติข้างในแล้วปีหน้าเขาก็จะปักหมุดว่าส่วนคุณฉันเอาอีกเหมือนอย่างส่วนแม่โสอ่ะพอได้ชิมไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยแม่โสมีเท่าไหร่เขาเหมาคือแม่โสสวนไม่ได้ใหญ่ท่านผู้ฟังนะต่อให้ลูก12กิโลเขาก็เอาซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละบริโภคข้างในแต่พี่เกียรติก็เลยไม่มั่นใจว่าปลาจีนเนี่ยหรือว่าเราจะควรจะซื้ออาจารย์เบียร์มาอีก
1: เพื่อจะลองฝั่งอาจารย์เบียร์สิ
0: ส่งฝั่งอาจารย์เบียร์เอาส่วนเจซิมมาหน่อย แล้วจะบอกให้ฟังไม่ใช่อะไรเกียร์ก็ชอบทดลองอ่ะท่านผู้ฟังเราก็อยากรู้ว่าสิ่งที่เราส่งต่อให้กับพี่น้องภาคเกษตรเนี่ยได้ประโยชน์จากเราจริงๆหรือเปล่านะคะมันเลยเกียร์ไม่ได้ตะเวนหาทุกสวนว่าฉันต้องกินของลูกค้าฉันทุกสวนนะไม่มันเป็นการรีเช็คกับตัวเองกับคนที่เอาไปใช้แล้วเขาได้ประโยชน์จากเราจริงๆหรือเปล่านะคะเกียร์ได้กินหมดแหละมายงชงมาบางอย่างเราไม่ได้ขออย่างส่วนน้องยิเนี่ยไม่ได้ข
1: อ
0: แต่เป็นสิ่งที่น้องยิเขาส่งให้รองนรินทร์พี่เกียร์ก็ไม่ได้ขอรองเขาส่งมาให้ซึ่งเราก็บอกแค่ว่าน้อยพอไม่ต้องให้มากน้อยๆพอไม่ต้องให้มาเยอะเราแค่ต้องการรู้ว่าเปลือกมันบางจริงไหมน้ำหนักคุณได้ดีจริงไหมแล้วเนื้อมันสีสวยรสชาติอร่อยจริงไหมนะคะรอส่วนน้องปิ่นซึ่งเป็นน้องสาวของน้องยิส
1: ุ
0: กก่อนแล้วเดี๋ยวจะเทสอีกว่าสองแปลงนี่คือเชื่อไหมว่าสองแปลงลูกทรงเหมือนกันหมดเลยทรงเหมือนหนามเหมือนห้าภูเหมือนกันทุกลูกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็เลยยังงงว่าน้องยิบอกปีนี้ไม่ค่อยอร่อยใช่พี่เกียร์เข้าใจเพราะปีที่แล้วน้องยิไม่ขาดน้ำปีนี้น้องยิขาดน้ำเบ่งภูได้ไม่เต็มแต่ภูมาห้าภูเป็นคืบเหมือนกันลูกใหญ
1: ่
0: เราได้เนื้อเต็มเมื่อเราเทียบกับเพจพรีเมียม
1: ครับ
0: เพราะทั้ง2-3ที่ที่เอามาเนี่ยพี่เกียร์ไม่ได้เลือกเองกับมือสักเม็ดเดียวสักลูกเดียว มันมาจากการที่เขาส่ง
1: เขาเลือกมาให้
0: ใช่
1: ครับ
0: นะแต่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้แล้วขอให้ใช้ต่อเนื่องน
1: ้
0: องยินี่3ปีครับปีที่4
2: ใช่
0: ค่ะน้องยินี่เข้าปีที่4ถือว่าประสบผลสำเร็จมาผู้ใหญ่อ้าย
1: ครับ
0: ก็บอกมาว่าผลผลิตเยอะกว่าปีที่แล้วพี่เกียร์พอมาใช้แบ็คแคทมากขึ้นนะคะ
1: ดกขึ้นกว่าเดิม
0: น้ำหนักดีดกขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: แม้กระทั่งพี่สมบัติคงกระแดะที่อยู่ที่ช่องไม้แก้วจังหวัดชุมพรอำเภอเลยนะทุ่งตะโก
1: ครับ
0: ก็โทรมาด้วยน้ำเสียงดีใจจริงๆวันนี้พี่เกียร์จะโทรหาพี่สมบัติให้ได้ยินเสียงพี่สมบัติ
1: ครับ
0: พี่สมบัติติดต่อไม่ได้นะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากเสียงจากชุมพรบ้างพี่สมบัติบอกว่าผลผลิตพอใช้แบล็คแคทมากคือพี่สมบัติใช้แบล็คแคทมาปีนี้ปีที่3แต่ทุกทีพี่สมบัติจะใช้ตอนทำใบ
1: ครับ
0: พอเวลาทำลูกทำดอกไม่ใช้ละงดแล้วค่ะแล้วพี่เกียร์มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมสวนพี่สมบัติปีที่แล้วแล้วก็บอกพี่สมบัติลองทำแบบนี้ดูนะแบ่งแปลงมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดพี่เกียร์แนะนำแบบนี้เพราะต้องการที่จะให้พี่สมบัติได้เห็นว่ามันต่างจริงๆนะสุดท้ายปีที่แล้วพี่สมบัติได้ไปประมาณ3-4-5ตันแต่ปีนี้ได้10กว่าตันแล้วค่ะยังตัดไม่หมดด้วยซ้ำแล้วก็พูดแล้วคือน้ำเสียงเขายิ้มกับเรา
1: ครับ
0: เราก็มีความสุขกับพี่สมบัติด้วยนะคะก็ไม่ได้ใช้เยอะนะประมาณไม่เกิน3หลังค่ะพี่สมบัติต่อปีไม่ได้เยอะค่ะ 90,000 กว่าบาทท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: 90,000 กว่าบาท3หลังนะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เขาเกินคุ้มที่เขาได้จากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทเราก็ดีอกดีใจนะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอพอคุณได้แบบนั้นพี่เกียร์ก็ยิ่งแบบอิ่มใจมีความสุขจริงๆในการได้ทำแล้วพ่อพี่ก็มีความสุขด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อพี่ก็ได้รับ ข่าวสารอยู่เหมือนกันว่า

0: แต่ละคนได้อะไรลูกสาวมาทำอะไ
1: ร
0: ให้กับชาวบ้านลูกสาวมาทำอะไรให้กับคนไม่หลอกเขานะพ่อนี่จะย้ำนักย้ำหนาเลยพี่ช้างว่าทำอะไรก็ได้อย่าหลอกคนกินนะลูกอย่าหลอกคนรวยอ่ะทำยังไงก็รวยได้บ้างถ้าคุณขยันคุณก็ต้องได้รวยแต่รวยแบบไหนให้ถูกแล้วก็สุจริตต้องรวยที่สุจริตแล้วคุณจะรวยแบบยั่งยืนนี่คือคำพูดที่พ่อเขาสอนเรามาบางทีรวยไม่ได้นับเป็นเม็ดเงินนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะเราไม่ได้นับเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวแต่เราก็ไม่ได้ขัดสนจนแบบไม่มีเงินทองใช้เพราะว่าก็ถ้าเห็นเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพี่เกียรติจะทำงานเยอะมากนะค่อนข้างที่จะมีแต่ตอนนี้ที่บ้านมีแต่บอกว่าช่วยอยู่บ้านบ้าง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำนากันอีก
0: วันนี้เราจะไปทำนากันอีกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับคุณผู้ฟังสนใจปุ๋ย Black Cat ต้องการยารา Black Cat 1นะครับวันนี้นะครับติดต่อกันมาได้เลยอยากได้ผลผลิตนะเหมือนที่เรานั่งพูดคุยกันในรายการอยากให้ต้นทุนของคุณนั้นลดไม่อยากทำสวนให้มันยุ่งยากนะครับวันนี้ติดต่อมาครับแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยทั้งคนและพืชด้วยนะผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะตัวเราเองก็ปลอดภัยนะครับติดต่อมาครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสวัสดีคุณมายราบสับเสือนะครับสวัสดีคุณจินดาจันหอมด้วยนะครับขอเพลงลาโง่มาครับแล้วก็สวัสดีมะพรนะครับจากเกาะสุกรที่จังหวัดตรังด้วยครับ
0: สวัสดีคุณอันมณีนะฮะคุณการคุณกนินนะฮะแล้วก็คุณรัตดาคุณรอนนะฮะคุณมงคลคุณสายคุณวีระวีอะไรเนี่ยคุณวีระตุนเหรออ่านไม่ออกขออภัยค่ะคุณสิริวัฒน์นะฮะคุณบอกเป็นหยังนะฮะคุณน้องป้อมนะฮะคุณน้องป้อมนี่ก็สุดจริงกับเรานะฮะไม่เลิกไม่ลากันนะครบ7ปีแล้วเราก็ยังไม่เลิกไปกันต่อคุณเกียรติศักดิ์นะฮะคุณสมควรคุณแม่สง่านะคุณลิ้นคุณอมานะฮะโอ้เยอะแยะมากมายที่เข้ากันเข้ามานะคะต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมพวกเรานะคะแล้วก็การชมจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ตัดสินใจที่จะเอาปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ไปใช้เองในสวนนะเหมือนอย่างพี่สุภโชคบอกมาว่าคุณสุภโชคใช่ไหมจากสุราษฎร์ธานีบอกว่าคนที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้ว่า Black Cat ดีมากๆนะแล้วก็ติดดอกออกผลดกดีจริงๆต้นสวยสมบูรณ์แข็งแรงจริงๆนะอันนี้คือต้องดีใจกับคนที่ตัดสินใจด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะฮะสมาชิกไหนเข้าครอบครัวปุ๋ย Black Cat ทุกท่านเลยนะคะคุณจะได้เป็นเหมือนกับทุกแปลงที่เขาใช้เราแล้วเราไม่ได้โม้จริงๆค่ะ
1: ครับนะฮะว่าจะเปิดเพลงนะแต่จอข่าวอยู่นะครับตอนนี้ช่างเทคนิคครับช
0: ่
1: วงนี้นะฮะเราก็พูดคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดนะฮะราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังนะฮะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับซื้อ1ลัง24ชุดในราคา 37,920 บาทครับคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุดก็จะมีชนิดน้ำ1ลิตรนะครับมีชนิดผงไป1ขวดนะคุณผสมน้ำได้นะครับ 2,000 ลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปฟื้นฟูหรือว่าต้นมันโทรมก็ผสมแบบเข้มข้นนะครับ1ชุดผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับได้เลยนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับอีก1ผลิตภัณฑ์จากบริษัทของเรานะครับยารา Black Cat 1นั้นนะครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับหลายชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยครับทำยังไงบ้างยารา Black Cat 1ก็จะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับแล้วก็ยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับยังมีฤทธิ์ในการขับไล่นะครับหนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรสำหรับยารา Black Cat 1นะครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,540 บาทครับ 1,540 บาทนะครับสำหรับในส่วนของยาราBlack Cat 1นะ1ลังมีทั้งหมด12ขวด
0: 12ลิตร
1: เท่ากันนะ12ขวดกับ12ลิตร
0: เท่ากัน
1: ขวดละ1ลิตรนะครับราคาครับ
0: 17,520 บาทไม่เคยจำค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับ
0: 17,520 บาทค่ะแป้งๆพี่ช้างไม่จำสักที
1: ให้คุณเกียร์ได้พูดบ้างเพราะดีเจพูดยาวเลยเมื่อกี
0: ้เอาเหรอ
1: ขอร้องอย่าเรียกลุงงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับที่ได้นำกันเอาไว้

0: ยามเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงว่าขอร้องอย่าเรียกลุงนะฮะพี่อาคมนะครับลุงอาคมฮะ
1: ลุงอาคมสมเหมาะขอมา
0: เออพอบอกขอร้องอย่าเรียกเราก็เรียกซะเลย
1: นะฮะก็อันไหนที่เขาห้ามเราก็ทำซะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นนิสัยของเรา
0: ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับนะฮะเดี๋ยววันวิสาขบูชาก็จะตรงกับวันพรุ่งนี
1: ้วันที่31
0: นะครับรายการเราก็มีเหมือนเดิมนะครับ31 พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชย
1: 1วัน
0: นะครับอีก1วันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็แต่หวยออกนะวันที่1หวยออก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ครับถึงวันชดเชยหวยก็ออก
1: แต่ว่าเชิญชวนนะคะพุทธศักดิ์ชนท
0: ั
1: ้งหลายนะคะก็สามารถมาร่วมวันวิสาขะกับเราได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาบอกว่าวันที่31นี้เป็นวันมหาอุดถ้าใครสายมูเนี่ยเป
0: ็
1: นสิ่งที่เราควรจะไปเวียนเทียนกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่า12ปีเขาเรียกว่า อะไรนะดาวพระฤหัสจะเวียนมาบรรจบในวันมหาอุดพอดีนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองนะก็ลองไปเวียนเทียนกันดูนะสำหรับวันที่31พฤษภานี้ก็ถือว่า12ปีถึงจะเจอสักครั้งแล้วเราก็ไม่รู้อีกว่า12ปีข้างหน้าจะเจอแบบนี้หรือเปล่าเขาบอกเป็นดวงที่ดีจริงๆที่จะมาส่งเสริมให้กับทุกราศีได้รับอานิสงส์จากการอะไรนะเขาเรียกเคลื่อนย้ายของดาวพฤหัสกันพอดีเลย
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวดีนะครับหลังจากที่เราได้ทราบข่าวว่ามีพี่น้องชาวลาวใช่ไหมที่เขาติดถ้ำอยู่ครับ
1: ในถ้ำ
0: ใช่ตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับว่ามีการช่วยออกจากถ้ำนะครับครบ4คนแล้วนะครับเบ็ดเสร็จชุดที่ค้นพบเนี่ยตอนนี้คือที่ออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยคือ5คนนะครับออกจากถ้ำปลอดภัยแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลืออีก2คนครับที่ยังต้องค้นหาต่อไป
1: เข้าไป7คนเหรอคะ
0: ใช่ทั้งหมด7ตอนนี้ออกมาได้5
1: ค่ะ
0: เหลืออีก2
1: ก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านทั้งว่าเจ้าหน้าที่ทีมงานที่เข้าไปช่วยนะกับคนที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำจริงๆในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราไม่ควรนะ
0: ใช่
1: หน้าฝนแบบเราต้องรู้ด้วยนะเวลาการจะไปทำอะ

0: ไรในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงนะคะ
1: เราก
0: ็
1: ไม่อ
0: ย่าไปอย่าไปน้ำตกอย่าไปเพราะเดี๋ยวเจอน้ำป่าไหลหลากนะเราก็อย่าไปอย่าพาชีวิตไปเสี่ยงช่วงนี้พายุเข้าทะเลก็อย่าไปล่องลงล่องเรือก็ไม่ไปนะคะก็อยู่ก็เก็บไว้เที่ยวเวลาที่มันเที่ยวได้สะดวกดีกว่านะมันถึงจะทำให้เราปลอดภัยตรงไหนที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ลำบากต่อคนข้างหลังก็อย่าไป
1: ครับ
0: นะคะอยู่บ้านนะฮะบ้านอย่าให้ร้อนอยู่ที่บ้านแล้วกัน
1: เนาะอันนี้ก็เตือนกันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะวันไหนวันที่1มิถุนา
0: ทำไมเอ่ย
1: จ่ายสิครับคนละครึ่ง
0: พี่เกียร์จะถามว่ามันมีพี่เกียร์เห็นมีแต่คนเข้ามาพูดนะคะว่าเอ๊ะมันจะ 60-40% ได้ยังไงคุณคิดเป็นไหม
1: ตอนนี้มันโดนปั่น
0: ว่า
1: เนี่ยหลายคนก็อาจจะไปเชื่อนะครับว่า60-40ยังไงทำไมต้องเติมถึง677 บาท
0: เออ
1: ถูกไหมครับ
0: เ
1: นี่ยมันก็มีการปั่นออกมา
0: ไม่แต่มันต้องเติม677จริง
1: ๆถูก
0: ทำไมถึงเติม670ทำไมไม่เติม400ล่ะ
1: 1,000 บาทนั่นคือ 60% ที่รัฐออกให้คุณ
0: 1,000 นั่นคือ60แล้ว
1: นั่นคือ 60% ครับให้ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: 40% ก็คือ677บาทนั่นคือ 40% หมายความว่าเราอะสามารถจ่ายได้ตั้งเท่าไหร่ล่ะ
0: 2,000 เหรอ
1: ไม่สิมันได้มากกว่าม
0: ันก็แค่ 1,600 กว่าบาทสิ
1: มันก็ต้อง 1,667
0: บาท
1: มันต้องไม่ใช่มันต้องได้มากกว่านั้น
0: เหรอ
1: แต่ว่าคือเขาไม่ได้คิดว่า 1,000 นั้นคือ 100% ครับ 1,000 นั้นไม่ใช่ 100% 1,000 นั้นคือแค่ 60% ที่เขาให้เรามา60ของเราเติมไป40
0: แล้ว40จากอะไรล่ะจ๊ะที่รัก
1: เพื่อจ่ายได้ 1,000 คือ677
0: แล้วมัน40เปอร์เซ็นต์จากอะไรเหรอพี่เกียร์ก็พี่เกียร์จริงปกติเนี่ยที่มีโครงการคนละครึ่งมาตลอดเนี่ยพี่เกียร์
1: แต่ไม่ได้หยิบมา
0: พี่เกียร์ไม่ได้คือไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านฟังคือเกียร์ไม่ได้เข้าไปในส่วนของคนละครึ่งเลยแม้แต่โปรเจกต์เดียวโครงการเดียว
1: คุณไม่ยอมใช้
0: แล้วก็รอบนี้เนี่ยรอบนี้พี่เกียร์สมัครนะ
1: อ่ะสมัคร
0: แต่ว่ามันยังไม่คอนเฟิร์มมาว่าได้หรือไม่ได้พี่เกียร์ก็อยากรู้ว
1: ่ามันตอบว่าอะไร
0: มันบอกให้รอ
1: 3วัน
0: ใช่
1: ก็น่าจะได้
0: แต่เขาบอกยังเหลือเงินอีก
1: สิทธิ์เหลือสิทธิ์เหลือ
0: ใช่
1: รอบนี้30ล้านคนลงไม่ครบได
0: ้คนไม่อยากเอาเหร
1: อขอให้เยอะ
0: อันนี้คือเยอะเหรอ
1: ใช่
0: แต่ทำไมจริงๆพี่เกมองว่านะคนเรานะเวลาให้มาแล้วมันสิทธิว่าคนนั้นจะรับไปใช้อะไรบ้างพี่เกก็มองว่าไม่ควรจะกำหนดว่าคุณต้องใช้แค่วันละ200อ่ะเพราะยังไงมันก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไหม
1: เขามีวัตถุประสงค์ว่าร้านที่อยากให้เราจ่ายอ่ะเป็นร้านประเภทไหนใช่ไหมก็เนี่ยส่วนมากร้านค้าก็จะเป็นพวกขายกับอาหารข้าวแกง
0: ไม่พี่เกียร์รู้เลยเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะกรบจับแม่ค้ากลุ่มนี้เข้าภาษีค่ะคุณ
1: ไม่ผมฟังอาจารย์วีระมาแล้วเรื่องนี้อาจารย์วีระก็บอกว่าเนี่ยใช่คนเนี่ยเข้าใจแบบนั้นแต่อาจารย์วีระถามว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่าพวกคุณเข้าภาษีจริงๆอะนะร้านเล็กร้านน้อยอะเวลาคำนวณภาษีจริงอะคุณจ่ายน้อยมาก
0: เพราะรายได้เราไม่ถึง
1: ถูกต้องไหมครับ
0: แต่พี่ช้างรู้ไหมเมื่อเช้าเนี่ย
1: แต่ร้านใหญ่ๆอะอย่างคุณอะร้านใหญ่ไง
0: เดี๋ยวเมื่อเช้านะ มีลูกค้ามานั่งอยู่นะมานั่งแล้วเขาก็พูดเรื่องเนี้ยเขาพูดว่าเนี่ยแทนที่เราจะไปกินร้านเล็กร้านน้อยที่คนไม่เยอะเราก็มาอุดหนุนร้านใหญ่
1: อ
0: ีกเพื่อนอีกคนบอกก็ร้านเล็กร้านน้อยมันไม่อร่อยอะกูกินได้ยังไงพี่เกียร์ก็เดินฟังเฉยอะไรเงี้ยเราก็เดินฟังเฉยอะนะแต่ลูกค้าเขาพูดกันเองว่าเนี่ยเราได้คนละคือหมายถึงโครงการ
1: แต่คุณไปกินร้านใหญ่อะคือร้านใหญ่เขาจ่ายภาษีนะ
0: จ่ายค่ะจ่าย
1: มันจะกลับมาหาคุณนะ
0: อันนี้คือเรื่องจริง
1: แต่ร้านเล็กอะเขาจ่ายน้อยมาก
0: อ้าวหาบเล่ไม่ได้จ่ายหรอก
1: เพราะมันไม่ถึง
0: หาบเล่
1: มันเป็นอะไรนะเขาเรียกบุคคลธรรมดา
0: แค่คนขายลอตเตอรี่มันยังไม่จ่ายภาษีเลยแต่รายได้ลอตเตอรี่นี่เป็นแสนนะเดือนนึงน่ะ
1: ไม่รู
0: ้รู
1: ้ มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่นะเราอ่ะ
0: ไม่ใช่มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่คือเนื่องด้วยว่าตัวเกียร์เนี่ยเปิดร้านอาหารนะฟัง พอเวลาเปิดร้านอาหารเนี่ยเกียร์จะให้เกียรติแก่ลูกค้าที่มาทานในร้านซึ่งคน100คนเนี่ยไม่ได้ชอบลอตเตอรี่ทั้ง100 อันนั้นไม่ว่ากันเขาก็จะรำคาญแล้วเขาก็ด่าเราว่าทำไมไม่รู้จักห้ามไม่ให้มาขายเพราะฉันจะกินข้าว

0: าเดี๋ยวก็จะมายืนขายหรือว่าคนที่มาเล่ขายของตามร้านคนอื่นนะคะซึ่งพี่เกียร์ก็บอกว่าคนที่จะมาขายร้านตังเกียร์ขายได้นะแต่ขอให้ยืนขายหน้าร้านอย
1: ่
0: าไปย
1: ื
0: นตามโต๊ะถ้าลูกค้าจะไปซื้อเขาไปซื้อเองนะคะแต่พูดไม่ฟังไงพอพูดไม่ฟังมันเกิดความเราเนี่ยฟีดแบ็กเวลาลูกค้าบ่นด่าเราเราก็เบื่อที่จะแก้ปัญหา
1: เหมือนลูกขายส้มโอแกก็มีปัญหา
0: ว่า
1: เกมประจอดขายตรงนั้นหน้าร้าน
0: ใช่แล้วก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเหตุค่ะท่านผู้ฟังคือลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อสัตว์ทุกคนแม่ค้าเขาก็จะสะพายลุงลังมีทั้งแผงมีทั้งกระเป๋าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาขโมยของที่ลูกค้าวางที่โต๊ะขโมยเงินลำบากพี่เกียร์อีกในการต้องไปตรวจกล้องวงจรปิดต้องการไปสอนอต้องไปหาคนซึ่งมันลำบากแล้วเราก็เลยแบบมันรู้สึก
1: ป้องกันไว
0: ้ป้องกันดีกว่าอย่าให้เกิดปัญหาภายในร้านเราเพราะว่าที่ผ่านมาเปิดร้านมา20กว่าปีเนี่ยของลูกค้าที่ลืมตั้งไว้ถ้าพนักงานเราเจอไม่เคยมีใครหายเงินไม่มีใครหายครับพี่ช้างทีนี้เนี่ยเราจะมาหายเพราะบุคคลนอกที่มาหารายได้ในพื้นที่เราเป็นไปไม่ได้เพราะพี่เกียร์บอกว่าพี่เกียร์ลงทุนเยอะมากกับร้าน
1: ครับ
0: แต่คุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคุณก็ยืนขายหน้าร้านสิมันจะได้ไม่เป็นปัญหาอันนี้มันก็เป็นหลายเรื่องเป็นปัญหาโลกแตกอะพี่ช้าง
1: ไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเข้ามาขายแหละเรานึกถึงตัวเราเวลาเราไปนั่งที่ร้านไหนสักแห่งหนึ่งนั่งคืนหนึ่งแหมมาทีมันสิบเจ้าอะ
0: เบื่อฉันก็ไม่ได้คุยอะไรกับใคร
1: เลยฉันเสียเวลาการที่ต้องคอยปฏิเสธไงนึกออกไหม
0: ใช่
1: ไม่เอาครับสักพักนึงก็มาอีกแล้วไม่เอาครับ
0: พอคนที่สามมาก็ว่าไม่เอา
1: ซึ่งไอ้ที่สามก็น่าเห็นดูอีก
0: นะฮะเกียร์เข้าใจนะฮะว่าบางคนที่แบบคอหวยคอลอตเตอรี่จริงๆเขาก็ต้องมีวิธีการหาอยู่แล้ว
1: เขารู้จะซื้อตรงไหนเขาก็ไปเขาก็ถ้าอยู่นครก็ไปท่าม้าก็ไปวงเวียนน่ะสถานีรถไ
0: ฟแล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็เยอะแยะ
1: เป๋าตังค์เป๋าตังค
0: ์ออนไลน์ก็เยอะแยะนะท่านฟังก็เลยกลายเป็นว่าคุณเกียร์มีปัญหากับคนขายลอตเตอรี่แต่มันก็แปลกนะคนพวกนี้ถ้าไม่มีพี่เกียร์อยู่ที่ร้านก็เต็มร้านเลยแต่พอพี่เกียร์ยืนที่ร้านปุ๊บมันก็โหแตกกันเหมือนแบบไอ้นี่เลยแบบเพิ่งแตกรังเลยค่ะท่านผู้ฟังพอเห็นหน้าเกียร์ปุ๊บยกมือไหว้ทีแล้วก็วิ่งหนีเลยเพราะว่าเกียร์ดุมากเลยนะเกียร์บอกให้
1: ไม่ได้เจอที่ร้านตัวเองอย่างเดียวแล้วไปเจอที่ร้านข้างนอกเขาก็กลัว
0: พี่ช้างไปเห็นเขาก็เขาเจอเกียร์นั่งทานอาหารที่ร้านอื่นเขารีบยกมือไหว้แล้วอุ้ยเจอแล้วก็รีบยกมือไหว้แล้วก็ไป
1: ลืมไปคิดว่าร้านคุณเกียร์ด้วยเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่น
0: ะ
1: เดี๋ยวจะไปมาเล่าให้ฟังวิธีจดไว้แล้ววันนี้นั่งดูอยู
0: ่
1: เรื่องการคำนวณนี่แหละใช่ว่าเขาคิดยังไงก็งงๆอยู่เหมือนกันครับพรุ่งนี้เจอกันวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจโซนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจ21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็น

0: ารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิต

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดาและสมคริสนะคะในชั่วโมงสุดท้ายแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็จะเปิดเพลงจ่อคิวฮิตกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจบไปเลยเนี่ยนะคะเป็นเพลงจ่อคิวฮิตเพลงแรกนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเอาจ่อคิวฮิตเนี่ยมาเปิดเลยต้นชั่วโมงเพลงแรกเลย1 2 3 4 5เดี๋ยวเรียงกันมาเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพลงแรกเลยของจ่อคิวฮิตนะคะประจำวันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะก็คือชื่อเพลงว่าคำเอ่ยค่ะเพลงนี้เนี่ยจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์สังกัดเฟรนด์มิวสิกคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆชื่อพี่ยุ้ยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ยุ้ยเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ามาวันนี้ค่ะมาอยู่เบื้องหน้าละเป็นศิลปินแล้วนะคะแต่งเองร้องเองค่ะเพลงนี้คำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยเดอะเจสซี่นั่นเองนะคะลองดูกันละกันเนาะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าชื่นชอบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะทั้งสัปดาห์เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จ่อคิวฮิตเพลงที่2เลยค่ะเพลงนี้นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนานะคะสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะชื่อเพลงว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะ

0: ขี่เราบ่ขี่ตัว
1: ค่ะ
0: ลวงข้าวอัญชนานะครับสังกัดท็อปไลน์
1: อัญชยาหรือเปล่าอ่ะทำไมอันนี้อัญชนาอันนู้นอัญชยาเอ๊ะเขาชื่ออะไรกันแน่นะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะคุณผู้ฟัง
0: ท็อปไลน์มิวสิกนะครับก็ได้คำร้องทำนองได้ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยสวัสดิ์สารคามครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกๆเนาะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่ากระแสของเพลงแบบหมดล่ำอย่างเงี้ยมาแรงนะคะนะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะมาถึงเพลงที่3กันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราอยู่เดือน5แล้วเราอยู่เดือน5กันแล้วน้องคริสย
0: ่
1: างเข้าเดือน6กันแล้วเพราะฉะน
0: ั้
1: นเดือน6ก็จะต้องมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาเสมอเลย
0: มันคืออะไรครับ
1: ไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็จะมีเพลงเกี่ยวกับเดือน6มาตลอดเลยและเดือนอื่นไม่ค่อยมีด้วยนะ
0: มันช่วงฝนตก
1: ไงใช่ไหมมันก็จะมีก็เพลงนี้นะคะจากพี่เฟรนชิปเสถียรพงศ์นะคะชื่อเพลงว่าฝนเดือน6และชื่อเพลงก็ซ้ำกันเยอะนะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูว่าเป็นเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่หรือเป็นเพลงใหม่เลยของพี่เฟรนชิปนะคะลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ฝนเดือน6ครับ Friendship เสถียรพงศ์ครับต้นฉบับเป็นรุ่งเพชรแหลมสิง
1: ค่ะนะคะอันนี้ไงเอามาทำใหม่จริงๆด้วยนะคะถึงว่าล่ะชื่อเพลงคุ้นๆจังเลยฝนเดือน6นะคะก็ต้นฉบับคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะคำร้องทำนองได้ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีใหม่โดยพี่จิรวัฒน์ปานพุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับผมต่อมาเพลงที่4ครับเป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งวอนแฟนครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: ลูกทุ่งวอนแฟนนะครับจ่อยรวมมิตรสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองได้นิพนธ์วงคำมูลครับเรียบเรียงโดยธงชัยถาวรโชติ
1: ถาวรโชตนะคะนี่มารอบนี้พี่จ่อยนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ๆเลยอ้อนแฟนมาเลยทีเดียวนะคะสังกัดซองเดอร์นี่ก็สังกัดเดิมแหละนะที่อยู่กับที่เต้ยก่อสร้างอะเนาะนะคะแต่มารอบนี้มาเป็นเพลงช้าๆแบบลูกทุ่งจ๋าๆเลยมีเสียงระนงระนาดด้วยตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอนานค่ะกับเพลง
0: หม้อหุงข้าวครับผมโจวี่โพสิตฟีดกับพันวรการครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: อ่ะ

0: หม้อหุงข้าวครับโจวี่ภูสิทธิ์ฟิตกับพันธ์วรการสังกัด
1: สังกัดมันไม่มีมานะคะไม่ได้เขียนมาให้
0: คำร้องทำนองรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริเรียบเรียงโดยรัชวิทย์ภูสิทธิ์อนันพรสิริแล้วก็มาร์คโพล่าครับผมนี่ก็เป็
1: น
0: 5ผลงานเพลงของจอคิวฮิต 1-5 มิถุนายนที่จะได้ฟังจันทร์ถึงศุกร์วนกันไปนะครับ
1: ค่ะ
0: เพลงแรกนะครับคำเอ่ยของยุ้ยมานะศักดิ์เพลงที่2ขี่เราบ่ขี่ตัวของรวงข้าวอัญชนาเพลงที่3ฝนเดือน6ของเฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์ครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เพลงที่4ค่ะลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจากพี่จอยโรมิตรค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงที่5หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันช์วรการค่ะนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเนี่ยหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะได้ฟังกันตลอดเลยเวียนไปเวียนมาไม่ต้องขอแล้วได้ฟังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อเนาะมาเซิงๆกันดีกว่านะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ

นุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่า

0: ต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: ยคุณผู้ฟังค่ะพอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะได
1: ้
0: เต้นยืดเส้นยืดสายที่ช่วงนี้เทรนแอโรบิกเขากำลังมาต้องคล
1: ิปใช
0: ่ๆๆที่สวนลุมใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่ก็อาจจะลองไปอยู่นะ
0: เขามีวันไหนบ้างคะ
1: จันไม่ดู
0: ทุกวันเลยไหมหรือว่าจันถึงสุกหรือยังไง
1: ทุกวันมั้
0: งเนาะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเราไปเต้นแอโรบิกกันดีกว่านะน้องคริสนะ
1: กำลังฮิตกัน
0: เ
1: ที่ยว
0: กำลัง
1: ติดแบบชอบบรรยากาศนั้นด้วย
0: เนาะนะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่เป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีคนนำเต้นแล้วก็มีเพื่อนเต้นสำหรับคนที่ไปคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะไปถึงปุ๊บเดี๋ยวมีเพื่อนมาเต้นด้วยเองนะแล้วเต้นแบบมันๆด้วยนะเซิงๆจวดๆเลยนะคะเหมือนกับ3เพลงที่เราเปิดไปให้เมื่อกี้นี
1: ้แวบๆของแอนออนดีแล้วก็นางฟ้าสารพันของแสงดาวแล้วก็ไงง่อง
0: นะนะคะอุ้ยมวนๆนะฮะแป๊บเดียวนะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเจอกับพวกเราได้ใหม่เนาะถ้าเจอกับพิมดานะคะก็จะมีวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10:00 นถึง 13:00 นแล้วก็วันเสาร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนมานะคะมาเจอกับน้องคริสนะคะ
1: ครับผมของผมก็วันเสาร์ 13:00 นถึง 17:00 นครับเดี๋ยวเจอกันในวันเสาร์หน้ายังไงก็ขอบคุณกับทุกคนที่อยู่กับเราทั้ง4ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลาไปกับผลงานเพลงอีกสักเพลง2เพลงนะครับเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พรหมพงศ์ครับ
0: และก็อีกสัก1เพลงเดี๋ยวเราเลือกกันก่อนเนาะเอาเป็นเพลงแบบว่าให้กำลังใจนะคุณผู้ฟังที่ทำงานก็แล้วกันไม่ได้หยุดยาวอย่างคนอื่นเขาก็แล้วกันเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับอาจารย์ประยงมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อสำหรับตอนนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟ็กซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารไทยในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหานชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว700ล้านบาทเติบโตร้อยละ2-3และมีการจ้างงานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดฟู้ดเซอร์วิสของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่าแกสโทรโนมีทัวริซึมกำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะเพราะจะฮิตจะพิเศษอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะครับท่านจะพบแต่เพลงเพราะๆเพลงแบบโบราณโบราณหน่อยแต่เพราะไม่ใช่โบราณคือเพลงเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นเพลงที่เพราะทุกเพลงที่จัดเสนอท่านฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งชายและหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่จงมีแต่ความเจริญความสำเร็จทุกประการต้องการสิ่งใดนั้นขอสิ่งนั้นสมความปรารถนาและมีความสุขทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยนายกนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำสลับไปสลับมาทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆของเราต่อไปเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับอุดมชวนชื่นเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับจิรวัฒน์ปานพุ่มเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับเพลงที่สองสาวเลยยังรอนะครับเทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยสวัสดิ์สารคามขับร้องโดยสาวแย้เจติยาอ้าวขอเชิญท่านฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็แบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงใช่เลยกมลศักดิ์สุนทานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็คุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่สองใครบอยโกศิยพงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็บอยโกศิยพงศ์ก็เป็นผู้ขับร้องแบบว่าแต่งเองร้องเองเรียบเรียงเสียงประสานเองหมดเหมาคนเดียวเพลงนี้นะครับสำหรับคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

ต่อไปก็ให้เป็นแบบลูกทุ่งนะครับเมื่อไรจะพอนะครับสมชายตรุพิมายเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมศักดิ์พิลารัตเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป่าโหวตเองด้วยนะครับขับร้องโดยเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามนะครับเพลงที่สองขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับบอยเขมราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสวัสดิ์สารคามเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงลีศรีชุมพลอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

ำดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงกดดันสาวลักษณ์ลีละบุตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขเป็นผู้ช่วยแต่งทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยเสาวลักษณ์ลีละบุตรนะครับเพลงที่สองแพ้ใจนะครับศรีธาราสดเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสุวัชชัยสุทธิรัตน์นะครับโกมลบุญเพียรผลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานกับบรูโน่รุตนาโน่นะครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดยอดทั้งสองเพลงขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังครับ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาณนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอ้าวเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงอาจารย์สักนิดหนึ่งถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามานะคะแต่เห็นซูมอาจารย์แล้วแต่เสียงไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 100.5 ก่อนนะคะถ้าเดี๋ยวอาจารย์ทรงฤทธิ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงได้เลยนะคะ FMร้อยจุดห้า M-Cot News นะคะอย่างที่เราพูดไปหลายสัปดาห์เนาะว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศนะคะที่คุณผู้ฟังไม่ควรจะพลาดกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนเราจะเดินทางกันวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะได้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะทั้ง3ท่านก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางด้วยนะคะวันแรกเนี่ยก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควค่ะพิษณุโลกก่อนไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนางพระตำนานพระนางพญานะคะหนึ่งในเบญจภาคีค่ะแล้วก็สุดพิเศษตอนเย็นกับคุณผู้ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟสนุกสนานแน่นอนนะคะอันนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่พิษณุโลกวันที่สองเราจะไปพระราชวังจันทร์นะคะแล้วก็มุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์เราจะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยนะคะแล้วก็จะพักที่กรุงศรีริเวอร์นะคะแล้วก็ส่วนวันที่3เราก็จะเที่ยวในอยุธยากับไปไหว้พระด้วยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานไปเจอคุณดำรงพุทธานแล้วก็ไปเจอพี่ไหมด้วยนะคะพี่สมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอที่ร้านอาหารเดริว่านะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP ค่ะแล้วก็พักโรงแรมหรู5ดาวอาหารเลิศรสทุกมื้อเลยทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ฟังจริงๆเราเปิด2บัสนะคะตอนนี้บัสแรกเต็มไปแล้วเปิดบัสที่2แล้วนะคะ

0: ตอนนี้ก็มีจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะถึงครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังมาที่2ต้องรีบจองด่วนเลยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าใครอยากจะโทร2เบอร์นี้นะคะหรือว่าจะโทรหาอ้อมตอนหลังรายการก็ได้เอาโทร2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649ค่ะ0943966649นะคะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะที่โทรได้เลยก็0868251444นะคะ0868251444นะคะ0943966649 0868251444หรือถ้าใครจะโทรหาอ้อมหลังจากรายการประมาณ2ทุ่มไปแล้วนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะอ้าวยังไม่มานะคะสงสัยระบบเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังก็มาดูข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับในอาเซียนของเรานะคะคุณผู้ฟังคงจะได้เห็นภาพเรื่องของถ้ำที่สปป.ลาวนะคะที่มีติดอยู่ที่ไซสมบูรณ์ตอนกลางของลาว10วันในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมาได้เจอทั้ง7คนแล้วนะคะเราก็ได้เห็นภาพสุดประทับใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะคะตอนนี้ก็มีการทยอยนำทั้ง7คนออกมาจากถ้ำนะคะเอาออกมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพร่างกายต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าถ้ำเนี้ยโครงสร้างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุมันเป็นยังไงมันถึงได้เกิดเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงภาพรวมต่างๆจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงในกัมพูชากับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะเขาออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้โควต้ากองทัพไทยเข้าเรียนที่เวสต์พอยต์ค่ะเขายืนยันว่ากลาโหมกัมพูชาเสนอชื่อเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเขากางหลักฐานเลยค่ะบอกว่าไม่ได้ใช้โควต้าของกองทัพไทยเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ที่อเมริกายืนยันว่าเป็นโควต้าของกัมพูชานั่นแหละนะคะเสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญไม่ใช่เสนอชื่อโดยกระทรวงกลาโหมของไทยรับรองโดยสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านโตเลมนะคะท่านโตเลมผู้นำเวียดนามก็ได้มาถึงประเทศไทยมีการลงนามความร่วมมือ4ฉบับด้วยการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะส่วนทางด้านประเทศพม่าเองก็ตอนนี้มินออนไลน์เตรียมเยือนอินเดียในฐานะประธานที่ประดีเป็นครั้งแรกอินเดียนี่ก็เป็นฐานตลาดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะประชากรเยอะแล้วก็เขาสานสัมพันธ์กับหลายๆประเทศแล้วพม่าไปครั้งนี้จะได้มีการเจรจาอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งรอสัญญาจากอาจารย์ทรงฤทธิ์ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะคงต้องใช้โฟนอินไปก่อนนะคะเพราะว่า

0: เห็นอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
1: นั่นไม่รู้เป็นเพราะ
0: ทางนี้ก็เช็คเรียบร้อยนะอาจารย์ไม่มีอะไรติดขัดน้ำโทรไปเช็คแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงเครื่องอาจารย์อีกนิดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันในโทรศัพท์ไปก่อนนะคะ
1: โอเคครับได้ครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์เมื่อกี้ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลุ้นนะคะสำหรับชาวลาวที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำที่ไซสมบูรณ์นะคะ10วันแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจเพราะมีเจ้าหน้าที่ของทางไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะคะไปช่วยกันค่ะอาจารย์ภาพข่าวก็คงจะให้หลายคนได้ติดตามกันแล้วเนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ต้องถามอาจารย์ว่าตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งทรัพยากรอะไรบ้างค่ะอาจารย์แล้วก็มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
1: คือพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าล่องแก้งนะฮะล่องแก้งเนี่ยก็จะเป็นเขตที่เป็นเทือกเขาเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเบียนะฮะสมัยก่อนก็เป็นสนามบินในช่วงสู้รบในสงครามนี่นะครับแล้วภูเบียเนี่ยมันจะเป็นภูเขาที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายแร่ทองคำนะฮะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านไปขุดไปเจาะตามภูเขาจนกลายเป็นอุโมงค์นะฮะที่เขาไปติดเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนะคุณอ้อมมันเป็นอุโมงค์นะฮะอุโมงค์ท่านเขาขุดเข้าไปเพื่อที่จะหินแร่ที่เป็นทองออกมาแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปขายนะฮะมันเราก็จะเห็นมันเป็นช่องเล็กๆนะสำหรับคนเข้าไปได้เท่านั้นมันไม่ใช่ถ้ำธรรมชาตินะฮะเป็นอุโมงค์ที่เกิดจากการขุดเจาะโดยชาวบ้านก็ตอนนี้เจอแล้ว5คนยังไม่เจออีก2เพราะว่าตามที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด7คน
0: ที่เข้าใช
1: ่กันนะฮะแล้วก็เข้าที่ดูก็ออกมาได้แล้ว1ถ้าอัปเดตล่าสุดที่ฟังดูนะครับแล้วก็กำลังจะเอาออกมาอีกนะครับคนที่2ที่3และที่4ก็กำลังจะทยอยออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายก็เพราะว่าในช่วงนี้ฝนมันตกพอฝนตกแล้วเนี่ยมีอุโมงค์ที่เกิดจากการเจาะนะมันไม่ได้กว้างมันไม่เหมือนถ้ำโดยธรรมชาติคุณอ้อมมันก็เลยทำให้ลำบากในการที่จะคลานออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันยังมีน้ำขังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคลานนะฮะคนที่เข้าไปกู้ภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักประดาน้ำอยู่แล้วเขาจึงสามารถเข้าข้างในได้นะครับส่วนชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยยังต้องฝึกอีกเยอะซึ่งมันไม่น่าช่วยได้นะฮะถ้าไปฝึกก็ต้องใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากอุโมงค์ที่ขุดเจาะกันนั้นนะฮะถ้าที่ดูระยะที่การเข้าไปข้างในนะฮะมันบรรลึกอยู่ประมาณ500เมตรได้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ที่5คนที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ออกมาแล้วอีก1คนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเขาอยู่กันตรงนั้น5คนส่วนอีก2เข้าใจว่าเข้าไปลึกกว่าพวกเขาอีกประมาณ500เมตร
0: ค่ะ
1: มันก็จะเป็นการขุดอุโมงค์นั่นแหละฮะก็คือค่อยๆขุดแล้วก็คือคนเวลาเขาขุดก็จะไม่ขุดให้มันกว้างนะก็จะค่อยๆขุดเท่าที่ร่างไอ้ตัวของเขาเนี่ยเข้าไปได้ยิ่งลึกเท่าไหร่มันก็จะมีสายแร่ทองคำอยู่หนาแน่นมากเขาก็เลยขุดลึกนั้นนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าจะสามารถออกมาได้เพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยอากาศมันเย็นก็ชื้นนะครับแล้วยิ่งดูนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันพอมันชื้นแล้วมันเย็นเนี่ยร่างกายคนนะครับมันขาดความอุ่นมันก็จะทนได้ไม่นานแต่ที่น่าตกก็คืออีก2คนที่ยังหาไม่เจอ
0: เขาบอกว่าทีมสำรวจจะไปค้นหาที่ตาน้ำทางน้ำออกอะค่ะเพราะว่าเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะที่อาจารย์บอกเท่าไหร่นะกี่เมตร5เมตรใช่ไหมคะ
1: 500เมตร
0: ไปนะคะอาจารย
1: ์
0: 500เมตร500เมตรนะคะก็ทีมกู้ภัยก็ทั้งมีทั้งไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียญี่ปุ่นฟินแลนด์มาเลเซียแล้วก็ฝรั่งเศสก็เดินทางมาสมทบด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ชุดแรกก็คือจากประเทศไทยตามนี้แหละครับแล้วก็ทางการขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุคลากรที่

0: ามารถมีอุปกรณ์สำหรับการดำน้ำได้นะครับก็เลยต้องใช้อุปกรณ์จากประเทศไทยซึ่งก็โชคดีนะครับหัวหน้าทีมก็เป็นหนึ่งในคณะที่เคยกู้ภัยที่ถ้ำหลวงมาก่อนนะครับนักประดาน้ำอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวฟินแลนด์เป็นนะชื่อนิโก้คนนี้ก็มาพร้อมกันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าต้องถือว่ามีความชำนาญการเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีที่จะเข้าไปค้นหาซึ่งก็สามารถเจอ5คนแต่ผมก็เอาไว้อีก2คนที่อยู่ห่างไปอีกลึกเข้าไปอีก500เมตรเนี่ยก็น่าห่วงอยู่แต่ภาวนาว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นได้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสัญชาตญาณกันเอาตัวรอดคุณอ้อมสำหรับ5คนแรกที่ไปเจอเนี่ยที่เขาติดอยู่10วันเนี่ยนะครับเขาไม่มีอาหารนะคุณอ้อมเขาสามารถประทังชีวิตได้ด้วยหักไม
1: ้
0: นึกออกไหมไม้ที่เขาลั่นของ
1: ไม่เคยเห็นนะอาจารย
0: ์ถาดมันก็เป็นเหมือนกระด้ง
1: ถาดอ๋อ
0: กระด้ง
1: กระด้งค่ะ
0: ทำเป็นถาดนะครับสำหรับการลั่นของนะครับซึ่งทำด้วยไม
1: ้
0: นะครับเขาประทังชีวิตด้วยการค่อยๆแกะกินเยื่อไม้จากถาดสุดยอดนี่คือการเอาตัวรอดโดยแท้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อากาศที่มันชื้นและหนาวเย็นเนี่ยตอนกลางคืนพวกเขาก็ใช้วิธีนอนกอดกัน
1: ค่ะ
0: ครับนอนกอดกันเป็นกลมๆเนี่ยฮะไม่ห่างจากกันเลยนะครับก็สัญชาตญาณสุดยอดมากผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอีก2คนที่ยังหา
1: ขอให้ปลอดภัยเนาะขอให้ปลอดภัยเพราะว่าออกไปอีก500เมตรมันเป็นอาจารย์ที่มันเป็นตาน้ำเป็นทางน้ำออกเนี่ยมันจะทำให้ยากขึ้นไหมคะ
0: คืออุโมงค์พวกนี้มันเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ช่องธรรมชาติของถ้ำนะคุณอ้อมมันก็เลยยากในการที่จะหาตาน้ำเจอซึ่งถ้าจะอยู่ห่างจากอุโมงค์ที่เขาเจาะนะครับมันก็เลยต้องใช้วิธีต้องสูบน้ำออกนะฮะก็ลากท่อไปเนี่ยแหละฮะคนแรกออกก็เพราะว่ามีการสูบน้ำจนแห้งแล้ว
1: เขาฝนก็ตกด้วยเนาะ
0: ใช่เขาจึงสามารถคลานออกมาได้นะครับก็เชื่อว่าอีก4ท่านนะฮะอีก4คนที่ยังติดอยู่ข้างในเนี่ยก็จะค่อยๆออกมานะครับ
1: เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ปลายถ้ำใกล้ๆแถวนั้นล่ะค่ะอาจารย
0: ์หมายถึงอีก2คนไหม
1: ใช่อีก2คนค่ะ
0: อีก2คนก็ห่างไปอีกจากฟังจากคำพูดคนที่ออกมาคนแรกเขาชื่อนายมืด
1: ค่ะ
0: มืดท้าวมืดเนี่ยบอกว่าสองคนที่เข้าไปพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับ5คนที่เจอเนี่ยเขาลึกไปอีกนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันมีที่หลบหรือว่าที่หนีน้ำอยู่นะครับสูงขึ้นหนีน้ำแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่แคบๆอย่างที่พวกเขาอยู่แบบเดียวกันนี่แหละนะครับลึกไปอีก500เมตรมันก็ครึ่งกิโลคุณน้องมันก็ยากตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะครับมันเป็นอุโมงค์แคบๆคนก็ต้องค่อยๆคลานนะครับบางทีเนี่ยแม้กระทั่งนักประดาน้ำเวลาเข้าไปคุณอ้อมมันก็ลำบากนะเพราะว่าไหนมันไม่สามารถที่จะเอาถังออกซิเจนใส่ด้านหลังได้นะครับก็ต้องใช้วิธีสกุยตะกายแล้วก็ค่อยๆลากถังออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะว่ารูอุโมงค์นั้นเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอนะครับมันจะตัดกรณีของถ้ำหลวงก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลง
1: ไอ้ลุ้นให้ฝนไม่ตก
0: อีกอันนึงก็คือนั่นนะฮะยิ่งลึกเข้าไปเนี่ยยิ่งเจาะลึกเข้าไปเนี่ยอากาศมันเย็นตลอดคืนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าด้วยตอนที่พวกเขาเข้าไปนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันจะรัดกุมขนาดไหนหรือเปล่านะครับแน่นอนอุปกรณ์ที่จะก่อกองโฟมกองไฟเนี่ยไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโดยวิถีของพวกเขาเนี่ยก็คือเข้าไปนะครับพอได้ปริมาณเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะออกมาล่อนคลองกันข้างนอกนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะคุณอ้อม

0: น่าจะจะได้รับข่าวดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเห็นนะครับก็คือนี่แหละครับเรียกว่ามนุษย์ที่แท้จริงก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะนอกจากการพยายามแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันนะครับทั้งแม่ครัวทั้งคนที่เป็นพยาบาลทั้งทางการลาวเนี่ยอยากได้อะไรตอบสนองให้ได้อย่างเท่าทันเลยนะมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นนะครับมีเต็นท์อยู่อย่างไม่ต้องลำบากอะไรพวกนี้นะฝนตกนะช่วงนี้มันก็เลยลำบากแล้วก็ลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยนะคุณอมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ผมก็เห็นทางการลาวเนี่ยเขาตัดถนนนะครับก็เกรดทางเพื่อทำถนนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการส่งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเชื่อว่ามีปาฏิหาริย
1: ์
0: เพราะว่าจิตใจของมนุษย์นะครับที่มีต่อกันเนี่ยผมเชื่อมากว่าพวกเขาแข็งแรง
1: ค่ะ
0: แล้วอีกภาพนึงซึ่งผมชอบมากแล้วก็ประทับใจก็คือเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเจ้าแขวงไทรสมบูรณ์เนี่ยไปก้มกราบทุกคนที่เป็นหน่วยอันนี
1: ้
0: เป็นที่ประทับใจมากนะก็คือ เพื่อนสื่อมวลชนในลาวนี่ส่งมาให้ผมเห็นแล้วน้ำตาลินเลยแหละนะครับมันตื้นตันตื้นตันในความเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องของแท
1: ้ใช่ใช่ของแท้เลยไทยเรานี่มุ่งไปก่อนเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับมันต่างกับไอ้บัตบอยได้ดูคลิปบัตบอยไหม
1: ไม่ได้ดูนานแล้วอาจารย์ดูแล้วโมโห
0: บัตบอยมันบอกว่ากู้ภัยไทยเนี่ยอยากจะได้
1: อยากจะได้อะไรนะอาจารย
0: ์ได้คอนเทนต
1: ์โอ้เนาะ
0: ไหนก็ขอให้กัมพูชาน้ำท่วมใหญ่นะครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไปทำคอนเทนต์บ้างนะอาจารย์นะไม่มีใครไปทำคอนเทนต์ให้หรอกโอ้เขาไปช่วยกันก็มาว่าอีกนะอาจารย์อย่างนี้แหละปล่อยเขาไปนะคะเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราก็มีอีกตั้งหลายประเทศนะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะ
0: ก็แม่ครัวนะฮะแม่ครัวเนี่ยกุลีกุจอทำกับข้าวทั้งวันทั้งคืนสุดยอดมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีเจ๊คนหนึ่งนะฮะเจ๊นอมชื่อเจ๊นอมเจ๊นอมเป็นอินฟูคนหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นี่แหละแต่ว่าดีงามมากคุณอ้
1: อม
0: นะครับเจออยากได้อะไรเนี่ยเจ๊สนับสนุนทุกอย่างนะครับข้าวปลาอาหารหยุกยารักษาโรคทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่าอะไรเต็นท์นอนเครื่องปั่นไฟนะครับหรือพยาบาลรวมไปถึงแม่ครัวนะฮะสแตนบายอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือตั้งแต่กู้ภัยไทยเข้าไปถึงเนี่ยเจ๊นอมก็ไปถึงด้วยนะครับแล้วก็ที่ชอบมากก็คือเจ๊นอมเอาเงินส่วนตัวไปให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับเห็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณ56ล้าน
1: โอ้โหเจ๊นอมแกรวยเจ๊นอมแกรวยมากใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็57ล้านจีบก็ดีซะว่าตอนนี้บาทหนึ่งแรกได้ประมาณ680กีบนะคุณน
1: ้
0: องก็หลายแสนอยู่นะ
1: หลายแสนอยู
0: ่
1: ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
0: ก็เจ็ดครอบครัวก็น่าเจ็ด4,9,7,8,5,16ครอบครัวละ800,000กีบ
1: ค่ะ
0: 700,000หรือเปล่าไม่ใช่สิ8ล้านกีบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าให้เยอะนะครับขอให้ร่ำรวยนะเจ๊หน่อง
1: นะเราเอาใจช่วยอีกสองคนนะคะขอให้เจอแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เราได้เห็นตั้งแต่ถ้ำหลวงนะอาจารย์แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็เจอเหตุคล้ายๆกันเลยเราก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วเราก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยเนาะ
0: ครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ารักกันจริง
1: ใช่นะโอ้บอยบอกทำคอนเทนต์เหรออาจารย
0: ์ไอ้บักบอยคนเอง
1: บักบอยบอกทำคอนเทนต์ตลกนะค่ะเอาอาจารย์ ก็อีกเรื่องนึงนะคะไปที่บ้านบักบอยนั่นแหละเรื่องของเจ้านายเขานะคะฮุนมาเน็ตค่ะอาจารย์ตกลงทำไมมีข่าวนี้ปูดออกมาได้เรื่องการเรียนในร้อยที่เวสต์พอยต์อเมริกาค่ะเห็นบอกว่าใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วมันเป็นมายังไงของข่าวนี้อาจารย์แต่เขาออกมาโต้นะว่าไม่ใช่เสนอชื่อในกระทรวงกลาโหมกัมพูชารับรองโดยสถานทูตสหรัฐในพนมเปญค่ะอาจารย์
0: คือคุณมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาจบเวสต์ไฟปี1999
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็เลยฉลองครบ27ปีในการจบในร้อยเวสต์ไฟนะครับเขาก็ภาพเก่าๆของเขามาลงแล้วก
1: ็
0: ก็บอกว่าตัวเองก็คือสุดยอดแล้วก็เป็นคนเขมรคนแรกที่ได้ทุนไปเรียนเวสต์พอยท์ที่อเมริกานะครับก็เป็นกุมารทองโดยแท้นี่แหละนะครับก็เป็นเจ๋งนั่นแหละครับคุณอ้อมไม่เหมือนก็พอเขาออกมาชูอะไรตัวเองนี่นะครับคนไทยก็เลยเข้าไปชื่นชมเยอะนะครับจนว่าอ๋อกุมารทองบันเทนก็สุดยอดมากอะไรประมาณนะครับแต่เขาการบอกว่าแต่อย่าลืมบุญคุณนะอันนี้มันโควต้าที่ประเทศไทยจะสมัครโควต้าแต่เขาก็ออกมาโต้ตอบนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นโควต้าที่อเมริกาให้กับกัมพูชาแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่โควต้าที่อเมริกาให้กัมพูชา
1: ผมยืนยันนี่อาจารย์ยืนยันใช่ไหม
0: ยืนยัน
1: หรือผมไหน
0: ยังไม่มีความร่วมมือทางทหารกับอเมริกาในช่วงเวลานั้นนะครับในช่วงเวลาที่คุณมานัดไปเรียนเนี่ยนะครับก็คือเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียน4ปีคุณออมก
1: ็
0: จบ1999นะครับลบ4เขาได้คุณไปเรียนเนี่ยก็ประมาณ1995นะครับ1995เนี่ยเพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมา2ปีนะครับยังไข่ล้มต้มไข่กินยังไม่มีความร่วมมือทางทหารจากประเทศใดนะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับคุณเซนก็มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่หลายๆคนในเมืองไทยในทางการเมืองก็เลยเอามาฝากนะครับก็นายทหารใหญ่ของไทยก็ใจดีก็เอาโอเคให้หนึ่งที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับก็แล้วนะครับก็ให้นะครับแล้วมันก็ไปจบเวสต์ไฟมันจะบอกว่าอเมริการับรองมันก็ไม่ติดนะครับการได้โควต้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เส้นสนกลในจากกัมพูชา
1: แต
0: ่ขอโควต้าเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เจรจาให้จนอเมริกาเขายอมที่จะให้ตามที่เราขอนะครับอันแหละถ้าคุณมาได้บอกว่าตัวเองเก่งกับสามารถเนี่ยมายืนยันที่กระทรวงกลาโหมประเทศไทยก็ได้แล้วนะครับแล้วก็คนที่ให้โควต้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่เหมือนกัน
1: เขาบอกอย่างนี้อาจารย์คุณมาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขามีการโพสต์คำพูดเลยนะคะฮุนมาเน็ตเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกาเวสต์พอยต์ของผมเมื่อ27ปีก่อนก็คือ29พฤษภาคม1999มีชาวไทยบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐเวสต์พอยต์เนี่ยผ่านโควต้าของกองทัพไทยความเห็นในลักษณะนี้มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยตอบโต้เพราะไม่ต้องการนำเรื่องนี้มาขยายความให้ยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นครั้งนี้ผมขอชี้แจงเล็กน้อยเพื่อยุติความเข้าใจผิดดังกล่าวคำตอบสั้นๆคือผมไม่ได้เข้าเรียนเวสต์พอยต์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทยแล้วเขาก็อธิบายมาอาจารย์สักประมาณ4ข้อเนี่ย4ข้อเลยค่ะอาจารย์ว่าได้รับการเสนอชื่อยังไงได้โควต้าไปยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะ
0: ตอนนั้นผู้ชายมีความร่วมมือทางการซึ่งจะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วกองทัพเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่เลยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ยังก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็มีสองคนเห็นนั้นคนหนึ่งก็คือเตียบันอีกคนหนึ่งก็คือยิดบุญ

0: แล้วก็ทั้งเชียร์บันและนิตบุญชัยเนี่ยก็มาสนิทกับนายทหารใหญ่ของไทยซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นแหละก็ด้วยความใกล้ชิดนะครับในความเป็นนักการเมืองนะแล้วก็ทำงานด้านความมั่นคงนะครับจะไปดูได้เลยครับความสัมพันธ์ในด้านการทหารระหว่างกัมพูชาในช่วงที่คุณมานัดได้ทุนไปเรียนที่เวสต์พอยต์นั้นยังไม่มีความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชากับอเมริกานะครับมีแต่ไทยนะครับเพื่อนหนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จิตครับที่คนไทยบอกว่าเขาเป็นคนเนเนอะไรเนี่ยอย่างนี้แหละเนละนะครับเนละออก
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เป็นครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอเคมาค่ะเช็คกันตลอด
0: ได้ยินไหม
1: ได้ยินแต่มันอู้อี้เหมือนมีเสียงแทรกตลอดเวลาอาจารย์ใช้หูฟังหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดลำโพง
0: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์มีพี่จิรชัยนะคะเดี๋ยวอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังก่อนพี่อมริสานินะคะทักทายมาพี่ประภาสนะคะพี่สสิมานะคะพี่อาพรบอกว่าให้กำลังใจทั้งสองท่านแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยพี่เสือนอนไม่หลับพี่ไหคำดูอยู่นะคะสบายดีกับพี่ไหคำค่ะพี่รุ่งนภานี่พี่จิรชัยบอกว่าพูดถึงบักบอยอาจารย์อย่าไปสนใจหรือให้ค่าบักบอยค่ะแค่อดีตขอทานแล้วก็เคยเข้ามาทำงานที่เมืองไทยหรือจะเถียงจริงไหมเนี่ยอาจารย์จริงไหม
0: จริงครับ
1: ยังไงอาจารย์พูดเรื่องบักบอยให้ฟังอีกนิด
0: บักบอยเขาด่าอาจารย์สมฤทธิ์นะ
1: อาจารย์ไม่ตอบโต้ใช่ไหมไม่ตอบโต้กับคนแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอบโต้เลยทำไมล่ะ
1: นายอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบอกแฉมาเหมือนกัน
0: อย่าไปดิวครับเพราะว่าตามเขาเนี่ยเขายิ่งรวยนะครับก็ให้มันพูดไปคนเดียวนะครับไม่มียอดดิวแต่ว่าเขาทำตามออเดอร์ของคุณเซนอยู่แล้วนะครับคุณเซนออเดอร์มายังไงมันก็พูดไปตามนั้นนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่แล้วนะครับ เริ่มโดนบล็อกหลายอันละอาจารย์ทำดิบ
1: อาจารย์โดนบล็อกเหรอหรือว่ายังไง
0: นะก็โดนสื่อกัมพูชาบล็อกไปหลายอันแล้วนะ
1: คนกัมพูชาก็แอบฟังอาจารย์เหมือนกันเนาะ
0: เขาไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
1: เขาต้องแอบสิเพราะว่าเห็นไหมใครรู้ว่าฟังอาจารย์อยู่เดี๋ยวเขาก็มาจัดการไง
0: เนี่ยก็ทำอะไรก็ดักทางไปหมดมันก็เลยโมโห
1: บักบอยด่าอาจารย์ด้วยเหรอไม่ทันรู้ตัวนะอาจารย
0: ์อย่าไปสนใจ
1: ค่ะ
0: แต่ดีมีรายการทีวีที่เขาเชิญไปจัดการเนี่ยนะเขาเอามาให้ไ
1: ห
0: มไม่มีอะไรก็คือ
1: ค่ะ
0: ต้องการบอกว่าข้อมูลที่เราพูดเนี่ยมันเฟกนะ

0: ็นของจริงแต่สภาพสื่อของคุณหุ่นนะครับน
1: ั่
0: งหมดจบนะบอกว่าเป็นแคมเปอร์เดียมันก็บอกว่าเฟซนะครับบอกตามหุ่นเซนก็บอกว่าหุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปอร์ไม่ใช่หุ่นเซนก็เป็นเหยื่อของแคมเปอร์นะ
1: ปล่อยเข้าไปนะอาจารย์อย่าไปตอบโต้เขา
0: ครับก็ไปตอบโต้

0: ตอนนี้มีคนมาสมทบเราก็เลยถามถึงเขาซะหน่อยนะคะค่ะอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรื่องเวสต์พอยต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็ออกมาเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเพิ่มงบประมาณด้านการทหารอย่างเงี้ยอาจารย์เขาบอกว่าเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนแล้วก็ป้องกันการครอบงำของจีนในภูมิภาคโดยเตือนถึงความกังวลที่สมเหตุสมผลต่อการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างรวดเร็วของจีนอาจารย์ทัดชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านนิดเซียมหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็อเมริกาเขาก็กวดจีนนะครับกวดจีน
0: แล้วมาเซียมอาเซียนเซียมเอเชีย
1: กวดจีนจะกวดจีนจะแข่งนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี1992เนี่ยอเมริกาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เขาเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยกอบโกยได้คนเดียว
0: ครับ
1: ก็เอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลากี่ปีละตั้งแต่ปี1992ทุกวันนี้ก็คือปี2026แล้วเพิ่งมาตัวนะครับมารู้สึกตัวก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนมีการเจริญเติบโตและมีการขยายการลงทุนนะครับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆต่างๆเนี่ยจีนเนี่ยถ้าจะพูดไปเริ่มเจาะต้นของอเมริกาเกือบในทุกๆด้านแล้วนะครับในเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจการค้าการผลิตสินค้าเนี่ยจีนแซงแล้วเรียบร้อยคุณอ้อมรวมไปอำนาจการซื้อที่เป็นจริงนะครับยิ่งแซงอเมริกาแล้วไปเรียบร้อยแล้วยิ่งมาผนวกกับว่าอเมริกาขาดดุลการค้าจีนเนี่ยมากที่สุดในโลกคุณอ้อมการค้าตลาดเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ขาดในขณะที่ตัวเองก็ขาดดุลสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็หนี้ต่างประเทศหนี้สะสมหนี้ภาครัฐอะไรเนี่ยมันก็เกินโควต้าของนะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละก็เลยต้องออกมาดิ้นนะฮะก็คือโครงการของจีนจะไปไหนก็ไปบอกว่าเขาเป็นกำดักหนี้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับในขณะที่โครงการของตัวเองนี่ผลอย่างเดียวนะครับทั้งเทียบเขาไปขายเขายิงกันนะครับสมอิหร่านถล่มที่ฉนวนกาซาปาเลสไตน์ในพวกนี้นะครับก็ไม่ผิดกฎหมายนะแต่คนอื่นเนี่ยนะครับผิดกฎหมายหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมันก็อย่างนี้นะฮะก็การมาบอกให้เป็นปรปักษ์จากจีนนะใครเขาจะเป็นเพราะเขาทำมาหากินด้วยกันจริงไหมครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยมาปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ต้องแคบฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นเพราะอิสราเอลกับอเมริกาที่ชาติอื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาและยังมาเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยไปทำเหมือนตัวเองนะครับมันตลกมากแล้วทีนี้ไอ้วงประชุมที่อาจจะเรียกว่าแองกิล่าไดอะล็อกเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของมั่นคงก็คือรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหรือคณะ6นะครับที่เจอกันของไทยก็ไทยนะครับทั้งอาเซียนเนี่ยนะครับไปหมดเลยรวมถึงประเทศผู้เจรจาของอาเซียนก็ไปนะฮะก็เจอกันที่นั่นแล้วพอเจอที่นั่นนั่นแหละฮะถ้าธรรมดาอเมริกาท่านจีนก็ต้องบอกว่าจีนไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอเมริกานั่นแหละตัวร้ายที่สุดนะมันก็อย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าการเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการป้องกันประเทศเนี่ยทำหมายในระยะสำคัญก็คืออยู่ที่ว่าเพิ่มเงินเยอะๆแล้วมาซื้ออาวุธนั่นแหละประเทศค้าอาวุธในมูลค่ามากที่สุดในโลกปีหนึ่งเนี่ยในทั่วโลกมีมูลค่าการค้าอาวุธประมาณ800 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ค่ะ
1: เกินกว่าที่เป็นของอเมริกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็ผลิตกันมาขายทั้งเครื่องบินทั้งขีปนาวุธยุทธไซร์ทั้งจรวดทั้งเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำเรือดำน้ำนะครับเรือใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็ล้วนนักแต่งผลิตออกมาเพื่อให้เขาอยู่ไปยิงกันนั่นแหละก็สิ้นเลยแล้วบริษัทที่ค้าอาวุธใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ที่เมกานั่นก็การเพิ่มงบมันก็เหมือนกับเพิ่มเงินไปซื้ออาวุธนะครับแล้วยิ่งให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกก็ยิ่งต้องซื้อนั่นแหละ

0: ษัทยักษ์ค้าอาวุธก็คือ Lockheed Martin
1: อ
0: ืมนะครับเครื่องบินรบที่ผลิตมาอันนั้นนะฮะ Lockheed Martin Boeing อะไรพวกนี้นะครับแพงๆทั้งนั้นนะครับก็เอามาให้เขายิงกันถล่มกันทั้งๆที่มาทาสานอยู่ด้วยกันอย่างที่สุดก็อ้างมาให้เกิดความแตกแยกแล้วต้นประเทศที่คิดน้อยนะครับหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกาเท่านั้นแหละถึงจะทำคือโลกทุกวันนี้มันไม่เหมือนโลกในยุคสงครามเย็นแล้วนะครับมันไม่ใช่โลกที่จะอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกข้างนะครับแต่มันต้องอยู่ในช่วงของการเลือกหุ้นส่วนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างปองดองแล้วก็เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างไหลดิ่งๆนะครับการเนี่ยท่านจะดิ่งออนลี่มีก็คือฉันเนี่ยวิ่งคนเดียวนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือนิสัยของการเป็นมหาอำนาจโลกมันก็จะนี้แหละครับมันคือปัญหา
1: แต่จีนเองเขาก็นิ่งๆนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะโดนอเมริกาตอบโต้ยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็นิ่งดีนะไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้น
0: นั่นเป็นนะครับคือน้ำลายครับเพราะว่าคือวิธีการพูดมันต่างกัน
1: ค่ะ
0: อเมริกามันคือตีหัวเขาไปก็คือก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือตีหัวเอาภาษีไปตีหัวเขาชาวบ้านเขา
1: ค่ะ
0: กล่าวไปเส้นนะครับว่าศาลตัดสินแล้วว่าใช้อำนาจเกินอ่ะงั้นก็เอาแม็กซิมัมของฉันไป 15% อะไรแบบนี้ครับก็คือเพื่อชนะจีนคุณอ้อมความพยายามเพื่อที่จะชนะจีนหรือสกัดกั้นไม่ให้จีนแซงตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับท่าเรือหรือแม้กระทั่งคลองนะฮะคลองที่มีการส่งผ่านเรือสินค้าอะไรตัวเนี้ย ก็พยายามไปติดเขานะครับแล้วตรงไหนที่เขามีน้ำมันเขาซื้อน้ำมันก็ไปติดเขาอะไรตัวนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยโดนถล่มไปนานแล้วครับคือทุกคนนิวเคลียร์นะเพียงแต่ว่าพอต่างคนต่างมีนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีใครอยากจะใช้เพราะถ้าใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีใครเหลืออยู่ในโลกนี้นะครับประเด็นก็คืออย่างนั้นอเมริกาก็ตอนนี้ทำก็คิดอย่างนั้นแหละก็คือท่านก็ขู่ไปวันๆนะครับก็คือจริงๆก็ไม่กล้าใช้นั่นแหละก็เหมือนกับกรณีอิหร่านนี่แหละคุณน้องบอกว่าจะไปบทที่ยี่เขามากี่เดือนแล้วเนี่ย3 เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่กล้าเอาเท้าไปลงแผ่นดินอิหร่านเลยนะครับ
1: จบแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าไปลงมันก็คือสมรภูมิที่ทหารอเมริกาไปตรงสื่อนรกลนด่วน
1: ค่ะอืมเขาก็รู้ตัวนะว่าไปลงนรกเขาก็ไม่ไปดีแล้วโลกจะได้สงบสักทีอาจารย์แค่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ลงมาเลยอ่ะลงมาทีละนิด
0: ก็หาทางลงอยู่นะครับหาทางลงนะครับก็แล้วก็เที่ยวเล็บของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็ถูกหักไปเยอะนะครับเพราะว่าคอนเกรสเนี่ยเขาจำกัดอำนาจการทำสงครามแล้วเรียบร้อยนะครับไม่สามารถที่จะสั่งบัญชาการรบโดยที่ไม่ผ่านมติของกลาโหมไม่ผ่านมติของเกรสนะครับไม่สามารถที่จะได้อีกแล้วแต่ก็สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพื่อตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามเท่านั้น
1: ค
0: ือการเนี่ย
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่ดีเลยใช่วันนี้อาจารย์ใช้โฟนอินแต่ว่าเดี๋ยวจะสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะช่วงที่เราเปิดเพลงจะขออาจารย์ลองซูมดูอีกทีนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณก่อนเพราะมันเป็นตั้งแต่ช่วง Good Morning ASEAN ตอนเช้าแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอปรับปรุงสัญญาณนะคะอีกเบรกนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวทุ่มนึงให้อาจารย์ลองซูมเข้ามาอีกครั้งนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะอาจารย์

0: องย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงสัญญาณสักนิดหนึ่งนะคะของอาจารย์ใช้โฟนอินไปก่อนอีกเบรกหนึ่งนะคะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์อีกข่าวหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันอยู่แล้วกับเวียดนามนะคะนายตัวเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งเวียดนามก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยกับเวียดนามทั้งหมด4ฉบับนะคะอาจารย์ในฐานะที่เดินทางมาเยือนไทยก็ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานการศึกษานะคะแล้วก็มีการเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยเขาใช้ธีมนี้ค่ะ Growing Together เติบโตไปด้วยกันค่ะอาจารย์แต่เวียดนามเขาจะไปเร็วกว่าเรามากแล้วนะคะอาจารย์เราจะตามเขาทันไหมจะเติบโตไปด้วยกันได้ไหมคะอาจารย
2: ์
1: เขาไปเร็วมากกับเวียดนามอ่ะ
2: เวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก
1: ็ค่ะ
2: มีแต่เรานี่แหละมองไปว่าเขาจะแข่งกับเรานะฮะแล้วก็โดยวิถีของเขาเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้จากประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่การเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะฮะเวียดนามเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนปี1995
1: ค
2: ่ะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขากุลีกุจอมากครับในความสำคัญแล้วก็มุ่งเน้นเลยฮะก็คือประเทศที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่เขามองมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเนื่องจากว่าวิถีการผลิตในระดับเบื้องต้นหรือว่าที่เหมือนกันมากๆเนี่ยก็คือวิธีการผลิตในภาคการเกษตรคุณน้องนะครับพออยู่ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยเวียดนามก็เรียนรู้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแม้กระทั่งการวิจัยข้าววิจัยแบบไหนเขาก็มาเรียนรู้การวิจัยข้าวจากประเทศไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกแบบไหนนะครับแล้วการทดน้ำชลประทานการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพันธุ์ข้าวคุณออมที่เขาเอาไปพัฒนาเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวมากกว่า 1,600 สายพันธุ์นะครับไม่น้อยนะครับเขาถึงสามารถมีข้าวเพียงพอในการบริโภคจริงๆเขาเหลือข้าวส่งออกไม่เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยปีนึงก็8ล้านตันนะฮะประมาณนั้นแหละยิ่งถ้าเจอภัยแล้งนะฮะหรือว่าน้ำโขงแห้งอะไรพวกนี้นะครับเขาเจอวิกฤตพวกนี้เนี่ยแม่โขงเดลต้าก็ยิ่งมีปัญหาถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้าวส่งออกเพราะเขาต้องบริโภคภายในเป็นหลักนะครับประชากร105ล้านคนในปัจจุบันกินข้าวมากกว่าไทยนะครับเวียดนามผลิตข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ40ล้านตันนะครับประเทศไทยเราผลิตประมาณ27ล้านตันนะฮะต่างกันเยอะอยู่คุณอ้อมเพียงแต่ว่าเราบริโภคภายในของเรา11ล้านตันเราจึงมี10ล้านตัน

0: ่วนเวียดนามเนี่ยเขา100กว่าล้านคนเนี่ยเขากินข้าวมากกว่าเราประมาณเกือบ2เท่านะฮะมันก็เลยเหลือน้อยในการส่งออกแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตแม่น้ำโขงนะฮะก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละนะครับเราจะเห็นในปีที่น้ำโขงมันแห้งนะครับแม่โขงเดลต้าแห้งนะฮะดินนี่ขาวเลยนะครับเพราะว่าดินมันเป็นเกลือน้ำทะเลมันลุกเข้ามานะฮะเขาก็มาเรียนรู้นะครับว่าการทำพืชการปลูกพืชแบบเชิงประณีตทำแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาดูโครงการหลวงโครงการพระราชดำริไปดูพืชเมืองหนองเมืองหนาวอะไรต่างๆนานาก็ไปเรียนรู้จากใครอย่างคุณอ้อมนะครับก็เลยทำให้เขาพัฒนาเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเมืองเขาเสถียรมาก
1: อืมใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาเลยนะจ๊ะแล้วนโยบายเขาต่อเนื่องเขาสามารถวางยุทธศาสตร์ชาติเป็น5ปี10ปี20ปียังได้เลยนะคะ
0: ใช่ของเราวางเป็นไปก่อน
1: ของเราวางไปก่อนแล้วพอเปลี่ยนทีก็มีนะยุทธศาสตร์5ปี10ปีแล้วก็มีอาจารย์แต่มันเปลี่ยนตลอดอ่ะเปลี่ยน2ปี3ปีก็เปลี่ยนละบางทีไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: เขาเรียกว่าวางแผนการเป็นไปก่อนเป็นข้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับและข้อใครข้อมันนะฮะก็คือพอมาอยู่คนละกระทรวงก็แยกกระทรวงแบ่งกันแบ่งผลประโยชน์กระทรวงใครกระทรวงมันนะครับอันนี้เป็นของชั้นกระทรวงนี้ของชั้นของเวียดนามไม่ใช่นะครับเวียดนามเขาบูรณาการทั้งหมดเลยแล้วก็ยิ่งล่าสุดนี่นะครับเขาปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐนะครับลองนึกดูนะฮะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22กระทรวงคิดดูลดรัฐมนตรีไปกี่กระทรวงคุณเอาครับนึกดูนะครับเป็นคุณลดเลยนะของไทยนี่มีแต่จะเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมาหลายพักของเขาเนี่ยจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงนะครับไม่ได้แตกกระทรวงให้มันปีกย่อยฮะอันไหนที่มันสายงานเหมือนกันเอาไปรวมอยู่ในกระทรวงเดียวนะครับมันก็เลยทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพนะฮะสั่งขั้นเดียวทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอกี่ขั้นตรงขั้นตอนอะไรพวกนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งการยุบจังหวัดเขาเรียกควบรวมจังหวัดนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขตการปกครองในเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ทั้งหมด63จังหวัดนะครับตอนนี้เขาควบรวมเหลือ34ที่ดูแล้วผู้ว่าหายไปกี่คนคุณอ้อมลองนึกดูนะครับของเราเนี่ยมีแต่จะแตกจังหวัดออกไปนะครับ77ผู้ว่าไม่พอเดี๋ยวจะให้ถึง100ผู้ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่นแหละครับวิธีคิดพอมันต่างกันเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับก็คือพอมันแตกออกไปแทนที่มันจะมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นอาณาจักรของใครของมันอันนี้เป็นคนของพรรคนั้นอันนี้ของพรรคนี้นะครับก็ขัดแข้งขัดขากันนะครับพอมีผลงานมาเสนอหน้าพอมีปัญหาระลบนะหาหน้าไม่เจอฮะเวลามีปัญหาก็โบยไปคนนั้นโบยไปคนนี้นั่นแหละครับแต่ของเวียดนามไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขาดีนะครับแต่เขาปฏิบัติดีก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับเขามีพรรคเดียวนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปกครองเวียดนามหนึ่งเดียวเนี่ยมาตั้งแต่ปี1975อันนี้ไม่นับตอนช่วงที่เป็นเหนือกับใต้นะครับถ้าเหนือกับใต้เนี่ยเขาแยกกันตั้งแต่ปี1945แล้วแต่เขามาควบรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศเดียวเป็นเวียดนามเดียวนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30เมษายน1975เป็นต้นมาแล้วก็ควบรวมอย่างเป็นทางการก็ปี1976นั่นแหละครับมันก็คือปีเริ่มต้นที่เขามาสถาปนาการพูดกับประเทศไทยซึ่งมาถึงปีนี้ก็54พอดีเห็นไหมจังหวะจากคนมันดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามนะครับผ่านเรียกอะไรล่ะผ่านการเป็นอาณานิคมมาลองนึกอย่างนี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลจีน 1,049 ปีอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส96ปีทำสงครามกับอเมริกา20ปีถูกอเมริกาปิดล้อมทางเศรษฐกิจอีก20ปีคุณ

0: ส่วนถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงแต่เขาสามารถฟื้นคืนกลับมาสร้างชาติสร้างแผ่นดินของเขาได้อันนี้ต้องยกนิ้วให้กับผู้นำของเขานะครับผู้นำของเขาเสียสละนะครับก็คือถ้าคุณอ้อมจำได้คุณอ้อมเคยไปประชุมสมัชชาพรรคเขาครั้งที่11เมื่อปี2016นะครับนั่นแหละเหวียนฝูจอมขึ้นมาในห้วงเวลานั้นนั่นคือคนที่ปราบคอร์รัปชันนะครับเขาก็ปราบมาตั้งแต่จุดนั้นเลย
1: การประชุมและพิธีดีตองของเขาไม่มีอะไรมากเลยนะอาจารย์ปั๊บเดียวก็คุยกันรู้เรื่อง
0: ใช่ครับก็เพราะว่า
1: ไม่มีตอบโต้ไม่มีอะไรไม่มีค้านไม่มีอะไร
0: คือในพักเนี่ยเขามีการประชุมก่อนที่จะมีการแถลงอยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การคัดเลือกบุคคลไม่มีเส้นสายนะครับก็คือการเติบโตในสายพักคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากความสามารถดูจากหน่วยก้านนะครับแต่ละคนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเสียสละขนาดไหนมีความด่างพร้อยไหมนะครับแล้วปราบคอร์รัปชันนี้ปราบจริงนะครับตั้งแต่ปี2016เนี่ยลองนึกดูนะครับขนาดคนเป็นประธานเนี่ยประธานาธิบดียังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นนายกยังต้องลาออกนะครับคนที่เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมสาธารณสุขล้วนแล้วแต่ต้องลาออกคุณอ้อมถ้าขอรับฉันนะครับของประเทศไทยนั่นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแหวนแม่มาดีกาเพื่อนจะได้ทันซึ่งมาติดคุกกันนะฮะใช้เวลานานเกินไป
1: นาฬิกาเพื่อนค่ะนาฬิกายืมเพื่อน
0: แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนใช่ไหมประมาณนั้นนั่นคือ แล้วพัดนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งมาตัดสินกันเนี่ยนะครับมันผ่านมากี่ลูกกี่สมัยแล้วแล้วก็ไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็คงไปแล้วบ้างนะแต่ว่าเสวยสุขไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับพ่อถูกตัดสินทางการเมืองนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันนะครับมาพ่อลงไม่ได้ส่งลูกลงยังไปเลือกเขาอีกนั่นแหละก็ลองนึกดูนะครับเป็นบัญชีอะไรแต่ของเวียดนามไม่มีครับถ้าคุณไม่โปร่งใสเรียบร้อยฮะเขาเขียนไว้ในบัญชีเลยครับว่าตระกูลนี้คอร์รัปชันนะฮะเพื่อความแม่นดุนบรรพบุรุษไม่ดีนะครับและที่สำคัญฮะไม่มีการส่งต่ออำนาจในวงตระกูลนี่คือเวียดนามครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาเข้าช่วงซีรีส์นะคะเดี๋ยวลองซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์เสียงจะได้เคลียร์ขึ้นค่ะสักครู่ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะเดี๋ยวรอสัญญาณอาจารย์ทรงฤทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะไม่สำเร็จซูมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เดี๋ยวโฟนอินไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยนะคะเอาก็จริงๆมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราไปท่านมานะคะเรามาท่านไปก็มีแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ไปเยือนประเทศอื่นๆนะคะอย่างล่าสุดนี้ท่านโตเลมก็มาที่เมืองไทยแล้วก็ได้ลงนามกันหลายฉบับเลยความร่วมมือแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะล่าสุดอีกประเทศนึงค่ะทางพม่าจะไปเยือนนะคะที่อินเดียค่ะไปวันนี้ละค่ะไปวันเสาร์นี้ไป5วันนะคะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีพม่าตั้งแต่เป็นผู้นำพลเรือนนะคะกระทรวงการต่างประเทศของพม่าค่ะก็บอกว่าการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะทางท่านมินอองไลเนี่ยจะไปพร้อมกับคณะผู้แทนก็มีรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่อื่นๆนะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปพบกับท่านนายกนเรนทราโมดีนะคะแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจตามที่รัฐบาลทั้งสองระบุว่าพม่าเนี่ยยังมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีเชรัปชีเมอร์มูของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าก็จะกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คงมีการพูดคุยกันในความร่วมมือหลายๆด้านด้วยนะคะอาจารย์มายังคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีความ

0: สัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นทวิภาคีอะไรเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ฟังในการเดินทางเยือนกันในหลายๆประเทศแล้วก็ท่านทองรุณศรีสุริศนะคะก็จะไปพบกับท่านสีจิ้นผิงค่ะจะไปวันที่2ถึง6มิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็จะไปที่ประเทศจีนนะคะตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงนะคะก็จะได้ไปเจอกันก็เป็นการสืบสานสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือกันแบบร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคู่ร่วมชะตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูงกว่าเดิมนะคะ6เดือนที่แล้วเมื่อวันที่4กันยายนปี68เนี่ยประธานประเทศลาวก็เพิ่งได้พบและก็หารือกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งหลังจากเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะที่นครเทียนจินระหว่าง31สิงหาถึง1กันยายนนะคะตั้งแต่ปี69เป็นต้นมาผู้บริหารระดับสูงของลาวเนี่ยก็ได้เดินทางไปจีนเพื่อพบกับแกนนำคนสำคัญในรัฐบาลจีนอีกหลายครั้งนะคะ21เมษายนนะคะก็รองนายกเสริมไซเพิ่งไปมานะคะก็ไปพบกับทางทูตที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็เข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หารือกันหลายประเด็นนะคะตามรายละเอียดนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการค้าของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยนะคะได้มีการดูตัวเลขการค้าของจีนแล้วก็ลาวในช่วงที่ผ่านมามีการขยายตัวต่อเนื่องค่ะจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี64เป็น 8.80 พันล้านดอลลาร์ในปี68นะคะสินค้าหลักที่ลาวส่งออกไปจีนก็มีทองคำแท่งนะคะเกลือโพแทสเยื่อกระดาษแร่เหล็กยางพาราแป้งมันสำปะหลังและผลไม้ด้วยนะคะอาจารย์มาหรือยังคะ
1: ครับมาแล้วครับ
0: ค่ะเอายังต้องเป็นโฟนอินต่อนะอาจารย์ไม่สำเร็จเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเทคนิคนะคะค่ะก็พูดถึงการเยือนกันนะคะของหลายๆประเทศไม่ว่าจะในอาเซียนนะคะหรือว่าเป็นอาเซียนบวกในช่วงนี้ก็พบปะกันเยอะขึ้นนะอาจารย์ท่านทองรุณก็จะไปพบท่านสีจิ้นผิง2ถึง6มิถุนายนนี้แต่ว่าลาวกับจีนก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะในระดับผู้นำระดับรองนายกอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ถ้าในอาเซียนมี2ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็น3ประเทศนะครับที่จีนถือว่าเป็นประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะครับก็คือ1เลยเนี่ยก็คือเป็นก่อนคนอื่นเลยก็คือลาวนะครับก็ประจักษ์พยานก็อย่างที่คุณน้อมไปนั่งนั่นแหละนั่งรถไฟไปคุณหมิงนั่นแหละครับอันนั้นคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อมโยงในความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า share future
0: share future
1: ก็คือร่วมอนาคตมีอนาคตด้วยกันนั่นแหละนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับจีนถือกัมพูชาเนี่ย share future เช่นเดียวกันมันชัดเจนก็ตอนช่วงโควิด19นะฮะที่มันระบาดนั่นแหละเวลาจีนเขาให้ซิโนแวคกับประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีโลโก้อยู่คุณอ้อมเขาก็จะเขียนว่าแชร์ฟิวเจอร์นั่นแหละครับก็คือให้ฟรีนะให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่าอย่างทั้งลาวทั้งกัมพูชาเนี่ยได้ซิโนแวคเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอย่างกัมพูชาประเทศเดียวเนี่ยได้ตั้ง27ล้านโดสก็ลองดูถึงนะฮะคนเซนก็ฉีดคนเดียวน่าจะหลายเข็มอยู่
0: แต่ก็ยังเป็นอยู่นะ
1: ก็นั่นแหละยิ่งต้องฉีดมากขึ้นนะจริงๆน่าจะฉีดสัก4-5รอบนะฮะมันจะได้ไปตามการเวลาที่เฉลี่ยพอดีนะฮะก็อย่างลาวเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งในห้วงวิกฤตเงินวิกฤตทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีจีนเนี่ยเราก็ลำบากคุณอ้
0: อม
1: นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับในโลกนี้มันไม่มีของฟรีนะครับในห่วงที่จีนเนี่ยอัดเงินตราต่างประเทศเข้ามาช่วยลาวกอบกู้การขาดเงินตราเนี่ยจีนก็ได้สัมปทานเหมืองแร่โดยไม่ต้องศึกษาป้องกันผลกระทบอันใดเลยนะฮะอยากได้อะไรก็ขุดตัดใส่รถบรรทุกขนกลับบ้านนั่นแหละไอ้ที่เราไปเห็นถนนที่มันซุดโทรมนะฮะก็เพราะรถขนแร่เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาไปติดอยู่ในอุโมงค์ที่ต้องแจ้งเนี่ยก็เป็นผลพวงจากอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทุนจีนเนี่ยรับซื้อคุณออมขุดนะฮะขุดแล้วก็ใส่กระสอบไปขนไปขายสร้างกิโลขายเลย นะครับเราเล่นกันประมาณนั้นนะฮะถ้าใหญ่ๆนะฮะถ้าทองคำเนี่ยเขาชั่งกิโลขายกันเลยฮะแล้วก็เอาไปลงไปลั่นเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่ฮะยิ่งถ้าตรงภูเบี้ยนะฮะมันเป็นสายของทองคำเยอะอยู่แล้วอยู่บนยอดภูเบี้ยก็มีเหมืองทองคำใหญ่นะครับเขาเรียกว่าภูเบี้ยไมนิ่งนะครับแล้วก็ถัดไปอีกนะฮะที่อยู่ในเขตก็เรียกว่าเสียงขวางก็เทือกเขาเดียวกันนี่แหละฮะก็เรียกว่าภูคำภูคำไมนิ่งก็คือทองคำก็เป็นของจีนทั้งหมดนั่นแหละนะฮะไม่มีของฟรีครับส่วนในกัมพูชาเนี่ยสัมปทานส่วนใหญ่ครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์นะครับรวมไปถึงไอ้เรื่องพัฒนาท่าเรือพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมไปถึงการเกษตรแปลงใหญ่นะครับเอาระยะเวลา99ปีแปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ปลูกทุกอย่างที่จีนต้องการนะทุกวันนี้ก็หลายอย่างนะฮะที่ส่งออกไปเยอะๆถ้าเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือส่งไปจีนนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมอะโวคาโดนะครับไอ้พวกฟักทองฟักทองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นเอาเนื้อฟักทองนะคุณอ้อมเขาเน้น
0: อะ
1: ไรเอาเมล็ดนะเมล็ดฟักทองเพราะว่ามันมีน้ำมันนะครับเอาไปทำแล้วก็พวกข้าวโพดนะครับอะโวคาโดกล้วยหอมนะครับรวมไปถึงในพวกเครื่องเทศพริกไทยยางพาราเนี่ยต้องใช้คำว่าในกัมพูชาเนี่ยจีนเหมาหมดเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยจีนก็เหมาหมดเลยนะครับส่งไปหมดเลยฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ได้ที่ดินเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นเขาถึงถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมส่วนอีกประเทศหนึ่งพึ่งได้เป็นนะครับพึ่งได้เป็นเมื่อต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามต้นปีมานี้ก็คือเวียดนามก็สัญลักษณ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมชะตากรรมก็คือการตกลงเชื่อมรถไฟความเร็วสูงระหว่างสองประเทศจริงๆมันก็คืออยู่ในลายเดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งต้องเชื่อมต่อกับเราในอนาคตเพราะอาเซียนทั้งกลุ่มนะมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในแถน1แถม1เส้นทางของจีนนะครับประเทศไทยเราก็เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะฮะแต่ยังไม่แชร์ฟิวเจอร์แต่เป็นเขาเรียกอะไรหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับก็เหมือนที่เราเป็นกับเวียดนามนี่แหละล่าสุดก็ประมาณอย่างเดียวกันนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้ามันมีความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์กันในทางเศรษฐกิจมีการแลกเปลี่ยนมีการค้าขายอะไรกันเนี่ยในทุกมิติมากขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมได้เช่นเดียวกันในอนาคตนั่นแหละนะประมาณนั้น
0: เราเป็นเด็กเอาเดี๋ยวร้องเบรกค่ะเออลืมไปว่า14นาทีแล้วเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราเข้าซีรีส์กันเลยนะคะอาจารย์อารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่45ค่ะ
1: เรามาเริ่มกันที่จามปาน
0: ะจามปาค่ะ
1: จามปาก็เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์นี้นะครับเดิมก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นชาวเกาะนะครับอยู่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ใกล้ๆนะฮะเกาะไหหลำนั่นแหละนะครับเกาะไหหลำไต้หวันนะครับพวกเขาจะอยู่ในแถบนั้นแต่พอมีเรือเดินทะเลไปได้ไกลขึ้นพวกเขาก็สำรวจนะฮะสำรวจแล้วก็มาเจอตรงจุดที่พวกเขาบอกว่ามันเป็นทำเลที่น่าจะอยู่นะครับก็เลยตั้งอาณาจักรเริ่มแรกของพวกเขาจริงๆเนี่ยก็ขึ้นฝั่งตรงดานัง นะครับจังเมืองดานังนะครับส่วนนี้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวภาคกลางของเวียดนามเนี่ยนะครับตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ตั้งเดิมของจามปานะครับคนจามปาเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามมากนะฮะถ้าคุณอ้อมเคยเห็นพระชายาของเจ้านรดมสีหนุกทุกวันนี้ก็คือพระมารดาของกษัตริย์สีหมุนีนะครับก็คือพระราชินีโมนิกนะครับก็คือถ้าออกเสียงเป็นภาษาเขมรก็คือมณีนาถนะโมนีแนทนะมณีนาถนะครับนั่นแหละคือจามหน้าตาแบบนั้นนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังนะครับรุ่นหลังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามเนี่ยเริ่มต้นทีเดียวพวกเขานับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะครับต่อมาพวกเขาก็นับถือฮินดูนะฮะพอเป็นฮินดูเสร็จปุ๊บแล้วต่อมาก็มีอิสลามเข้ามาพวกเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามนะครับในยุคที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยลูกหลานของชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในเมืองไทยก็คือชุมชนบ้านครัวที่อยู่ริมคลองแสนแสบนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับคือชาติพันธุ์จามที่มาอยู่ในสยามนะครับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์นะฮะก็เนื่องจากว่าเกิดความไม่สงบนั่นแหละพวกเขาก็อพยพกันมาทั้งสงครามกับขอมนะฮะกับขะแมต่อมาทั้งการรุกลงมาของเวียดนามอะไรพวกนี้นะครับจามก็เลยต้องอพยพนะฮะแต่ว่าการตั้งอาณาจักรของเขาเนี่ยไม่ได้สั้นๆนะฮะก็คือถ้าเป็นปีพุทธศักราชเนี่ยอาณาจักรนี้อยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช735นะครับจนถึงปี2375ก็ต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเนี่ยตั้ง2325นะครับก็นั่นหมายความว่าเราตั้งมาได้แล้ว50ปีพวกเขาก็อพยพมานะครับแต่การตั้งอาณาจักรเนี่ยก็ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลภาคกลางนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงภาคใต้ของเวียดนามปัจจุบันนะครับถ้าคุณอ้อมจำได้คนที่เป็นไกด์ที่พาท่านผู้ฟังลงเรือที่เราไปสำรวจไปแม่โขงเดลต้าและที่ไปชมล่องน้ำไปชมสวนที่เป็นเกาะอะไรพวกนี้นะครับคนที่เป็นไกด์นั่นแหละคือคนจามนะครับคนจามนะครับเขาก็จะพูดเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นขแมกรมนะครับก็แต่ว่าชาติพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยคือจามนะครับก็นั่นแหละครับเขาถึงพูดภาษาเวียดนามก็ได้นะครับพูดภาษากัมพูชาก็ได้แต่ก็ภาษาไทยก็อาจจะนิดหน่อยมั้งฮะในห้วงนั้นคนนั่นแหละทริปแรกๆที่ไปเหมือนน่าจะปี2015มั้งที่พาคณะแรกไปเที่ยวเวียดนามนะครับก็คนที่เป็นไกด์ผู้หญิงคนนั้นนะฮะนั่นแหละคือสาวจามนะครับก็การตั้งของพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ใต้สุดของเวียดนามทุกวันนี้ก็คือบ้านเดิมของพวกเขาก็คือทุกวันนี้ก็คือกะเมานะฮะกะเมาเนี่ยตรงปลายสุดของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าตีเส้นขนานนะครับตีเส้นตรงตัดมาทางอ่าวไทยนะครับมันก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเกาะสมุยนะฮะนั่นแหละอยู่ในห่วงนั้นนะครับก็คือหมายความว่ากะเมากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันภูมิอากาศก็เลยคล้ายกันเหมือนกันนะครับทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับกับภาคใต้ของประเทศไทยพี่น้องจามเนี่ยอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะพ.ศ735ถึง2375เนี่ยก็คือพันกว่าปีนะฮะที่พวกเขาอยู่แล้วก็เมืองดั้งเดิมจริงๆที่เขาเรียกดานังสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอินทปุระนะครับอินทปุระนะครับแล้วก็ขยายลงมาที่ข้างล่างนะฮะอินทปุระแล้วก็เมืองถัดลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัมมาลาวตีนะฮะแล้วก็เมืองวิชัยเมืองวิชัยทุกวันนี้ก็คือจังหวัดบิงดิงนะครับลงมาที่ บิงดิงนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองกัวทา

0: ลานะฮะกัวทาราทุกวันนี้ก็คือหญ้าจางหญ้าจางนี่คือเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดสวยที่สุดของเวียดนามนะฮะก็คือหญ้าจางแล้วก็มาถึงเนี่ยนะฮะมาถึงข้างล่างเขาเรียกว่าเมืองพันทลังนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็ลองแบบคือแบบสุดๆเนี่ยสามารถไปตีจักรวรรดิขอมได้ก็ลองดูนะครับก็คือในห้วงที่จักรวรรดิขอมเนี่ยสร้างนครวัดคุณอ้อมสร้างนครวัดเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงถ้าเป็นจักรพรรดิขอมเนี่ยก็จะเป็นสุริยะวรมันที่สองนะครับสุริยะวรมันที่สองแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นลูกนะฮะนครวัดจะใช้เวลาสร้างถึง65 ปีคุณอ้อมพอสร้างนครวัดเสร็จนั่นแหละครับจามก็ขี่ทาทัพทางเรือนะไปถล่มทำสงครามกันอยู่5 ปีเต็มๆนะครับก็สู้กันนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม5 ปีที่จามเข้าไปยึดครองลึกถึงนครวัดนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิองค์ถัดมานะครับที่สู้กับจามได้นะจักรพรรดิขอมนี่แหละซึ่งพระองค์นั้นก็คือชัยวรมันที่7นะฮะแล้วพอชัยวรมันที่7นะครับชนะขอมชนะจามนะครับก็ฉลองชัยด้วยการสร้างนครธมก็ในยุคสมัยของเขาเนี่ยเขาก็สร้างไม่เสร็จหรอกคุณอ้อมก็คือมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะกว่าจะสร้างเสร็จนครธมเนี่ยจริงๆสร้างไม่เสร็จนะฮะแต่อาณาเขตเขากว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านครวัดถึง10 เท่านะฮะก็นั่นแหละครับเวลาท่านไหนไปเที่ยวนครธมถึงไม่สามารถที่จะเดินเที่ยวได้เหมือนนครวัดนะฮะก็ต้องนั่งรถนะไปดูซุ้มนั้นไปดูปราสาทในตรงนั้นด้านนั้นด้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะมันกว้างนะครับอันนั้นยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดียวกันนะประมาณ65 ปีพอสร้างเสร็จนะครับสร้างพอได้ตามแผนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ครบถ้วนดีนักเนี่ยนะครับมันก็คือยุคอ่อนแอลงของจักรวรรดิขอมแล้วก็พอสร้างได้ไป62-63 ปีโดยประมาณนะฮะสร้างนครธมนั่นแหละครับพอสิ้นสุดในจุดนี้มันคือความอ่อนแอของจักรวรรดิขอมและมันคือจุดเริ่มต้นของสุโขทัยนี่แหละคือประวัติศาสตร์ในห้วงที่เอามาร้อยเรียงให้ดูนะครับถ้าถึงช่วงเบรกบอกผมนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะอีก7 นาทีค่ะอาจารย
0: ์นะก็นั่นแหละครับเขาก็เริ่มจากที่บอกนะก็คือนับถือศาสนาฮินดูนะครับจริงๆตอนพวกเขาอยู่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยนะครับพอมาเจออิทธิพลนะฮะก็ได้รับอิทธิพลศาสนาฮินดูแล้วก็ฮินดูนั้นเขาได้มาจากไหนเขาก็ได้มาจากอาณาจักรฟูนันนะครับจากฟูนันเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีห่วงเวลาหนึ่งซึ่งพวกเขาต้องเผชิญกับศึกหนักก็คือจีนนะจีนยกทัพมายึดเอาเมืองวิชัยเมืองวิชัยก็คือทุกวันนี้ก็คือปิงปิงนะฮะเมืองบิงบิงนะทุกวันนี้เดี๋ยวกำลังจะมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ที่นั่นนะครับ ก็พอจีนเข้ามายึดได้นะฮะได้สำเร็จเนี่ยก็เอาศาสนาพุทธเข้ามาให้พวกเขา แต่ว่าพุทธแบบจีนเนี่ยเป็นพุทธมหายานนะครับมหายานจะไม่ใช่หินในยานก็คืออธิบายแบบคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในวิถีของศาสนาพุทธที่เป็นหินยานนะครับก็คือบุญกรรมสร้างเองไม่มีใครสร้างให้นะครับการที่จะบรรลุหรือว่าการที่จะตื่นรู้ก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรที่จะมาทำให้บรรลุได้นะครับแต่ในสายของพุทธมหายานคุณอ้อมจะมีพวกอิทธิฤทธิ์อภินิหารเข้ามาสอดแทรกอย่างเช่นกรณีของเจ้าแม่กวนอินเห็นไหมเจ้าแม่กวนอินเห็นใครทำเงินคุณงามความดีก็จะเนรมิตนั่นให้นะครับก็ส่งไปอยู่สวรรค์ด้วยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือมหายาณนะครับมันจะมีไสอิ๋วนะครับทั้งที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านเดินแต่คนเดียวแต่ก็เป็นกุศโลบายนะครับก็เอามาสร้างเป็นตำนานไส้หิวเข้าไปนะฮะก็มีทั้ง3นะครับก็มีเรื่องอภินิหารสู้กับปีทรงปี

0: ศาสตร์เข้าไปนะครับนั่นคือสายของพุทธศาสนาที่เป็นสายมหายานนะครับก็ถูกปกครองอยู่เป็นร้อยปีนะครับกว่าที่จะกอบกู้อิสรภาพแล้วก็ในยุคปลายจริงๆเนี่ยก็คือที่ถือว่าพัฒนาถึงขีดสูงสุดนะครับก็คือพุทธศตวรรษที่14ถึง15ก็คือเป็นเวลา100-200ปีเลยนะฮะการค้าทางทะเลถือว่าพวกเขานี่เก่งมากและถือว่าเป็นชาติพันธุ์แรกนะฮะที่อยู่ในด้านทะเลจีนใต
1: ้
0: ที่ทำการค้ากับโลกอาหรับอินเดีย
1: คร
0: ับนอกนั้นก็คือจีนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่พวกเขาได้เห็นก่อนเราด้วยซ้ำเนี่ยก็คือพวกผ้าไหมไม้หอมนะครับแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับก็นั่นแหละครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นวิสัยของอดีตคุณอ้อมก็คือถ้าอาณาจักรไหนจะเจริญรุ่งเรือง
1: อ
0: าณาจักรนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกำลังทางทหารแล้วมันก็จะทำให้อีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเคียงกันเริ่มคิดมีดีมีร้ายต่อกันก็เพราะว่าวิธีคิดของพวกเขาก็คือว่าอ้าวถ้าอาณาจักรนี้ใหญ่ขึ้นจะเจริญเติบโตขึ้นมีโอกาสที่เขาจะขยับขยื่นมายึดครองนั่นแหละครับคือสาเหตุของสงครามในยุคอดีตนะครับก็นั่นแหละฮะสุริยะวรมันที่สองก็ยกทัพไปยึดเอาเมืองดิฉัยในปีพุทธศักราช1688นะครับมันก็เลยยึดแล้วก็ตามก็ยึดคืนนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เป็นสงครามชักกระเยาะกันมาแล้วพอเห็นกษัตริย์ความอ่อนแอฮะจามก็ยุคเข้ามาโจมตีแล้วปล้นเอาสะดมนะฮะเผาทำลายนครวัดนะครับก็ตอบโต้กันไปอย่างนี้นะฮะ1720แล้วก็สู้กัน4ปีฮะชัยวันที่7ก็ยกทัพเรือมาปราบแล้วก็ยึดเอาจามป่าสำเร็จนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นการสู้รบที่ใหญ่โตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับอาณาจักรที่มาทีหลังนั่งดูคนอื่นเขารบกันย่ำอยู่ในเซฟโซนมาก่อนก็เลยมาเป็นยุคของไดเวียดไดเวียดก็คือเวียดนามทุกวันนี้นะครับไดเวียดก็คือทุกวันนี้มายึดเอาอาณาจักรจามทั้งหมดเลยก็คือไดเวียดในขณะที่จักรวรรดิขอมนี่อ่อนแอลงนะครับก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2014เป็นต้นมาคุณอ้อมก็คือถ้าจะพูดก็คือจามเนี่ยภาคใต้ทั้งหมดของเวียดนามทุกวันนี้ถ้าไล่มาจากด่านหนักนะครับนั่นคือเวียดนามมายึดครองเอาแล้วก็มันก็ยังเป็นปมทางประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามพูดถึงอยู่ตลอดเวลาบอกว่าตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงแก่เมาม ันคือจักรวรรดิขอมมาก่
1: อ
0: นซึ่งในยุคนั้นจักรวรรดิขอมเรียกพื้นที่ตรงนั้นเรียกว่ากัมพูเจียกรอมนั่นแหละนั่นแหละครับเพราะงั้นมันก็ต่อเนื่องกันมาฮะจนเกิดสงครามในหลายรอบแล้วก็มีอิทธิพลที่อยู่ระหว่างกลางนะฮะที่กัมพูชาอยู่ระหว่างกลางก็คือเวียดนามขนาบทางตะวันออกรัตนโกสินทร์ขนาบทางตะวันตกมันก็เลยกลายเป็นสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอันนำสยามยุทธเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องนี้
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ไปรู้จักอิหร่านช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงกันทำไมถึงได้เกิดสงครามโลกน้ำมงน้ำมันมันถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2569เรามาทำความรู้จักช่องแคบฮอร์มูซกันก่อนค่ะช่องแคบฮอร์มูซนั้นเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านช่องแคบนี้ล่ะค่ะทีนี้เพื่อการตอบโต้ของสหรัฐและอิสราเอลก็เลยส่งผลให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันทางเรือที่ต้องลำเลียงน้ำมันดิบกว่า 20% ของการขนส่งน้ำมันทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงทันทีทำให้เราได้ยินคำว่าช่องแคบฮอร์มูซบ่อยมากในข่าวแล้วช่องแคบฮอร์มูซคืออะไรเหตุใดจึงมีความสำคัญขนาดนั้นช่องแคบฮอร์มูซตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่านยาว170กิโลเมตรค่ะช่องแคบนี้เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับเป็นทางเดินเรือเพียงทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดียโดยจุดที่แคบที่สุดจะมีความกว้าง33กิโลเมตรแต่ความกว้างในการเดินเรือเนี่ยน้อยกว่านั้นนะคะแล้วไอ้ชื่อฮอร์มูซเนี่ยน่าจะมาจากภาษาเปอร์เซียกลางที่สื่อถึงเทพเจ้าโซโลอัสเตอร์อาฮูรามาสดาซึ่งอาจจะมาจากคำว่าฮูมูสซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งอินทผลัมหรืออีกความหมายที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่าอ่าวนั่นเองเจ้าช่องแคบนี้เป็นเส้นทางการค้าโลกที่สำคัญเพราะช่วยให้การขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลายล้านบาร์เรลต่อวันสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอิหร่านนั้นจะควบคุมด้านเหนือของช่องแคบซึ่งทอดยาวไปตามชายแดนและโอมานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตจะควบคุมทางด้านใต้สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่า

ด้วยเหตุนี้ช่องแคบนี้จึงกลายเป็นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นช่องแคบทางยุทธศาสตร์ก็คือช่องทางแคบๆตามเส้นทางเดินเรือทั่วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานระดับโลกซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นและทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาหากการผ่านช่องแคบนี้หยุดชะงักเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปด้วยแล้วสินค้าอะไรบ้างล่ะที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถ้าย้อนกลับไปปีคิทศักราช2024และไตรมาสแรกของคิทศักราช2025เนี่ยการค้าขายน้ำมันทางทะเลทั่วโลกมากกว่า1ใน4ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งเท่ากับว่าประมาณ1ใน5ของการบริโภคน้ำมันและปิโตรเลียมทั่วโลกเลยค่ะตามข้อมูลของ EIA หน่วยงานประมาณการว่ามีน้ำมันประมาณ20ล้านบาร์เรลที่ผ่านช่องแคบนี้ทุกวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช2020เป็นอย่างน้อยโดยข้อมูลการติดตามเรือบรรทุกน้ำมันก็บ่งชี้ว่าเกือบ 40% เลยของน้ำมันบาร์เรลในปีที่แล้วเลยส่งออกจากซาอุดิอาระเบียซึ่งมากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนอกจากน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้วช่องแคบนี้ยังเป็นช่องทางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลวอีกก็ประมาณ1ใน5และในปีคริสตศักราช2024ส่วนใหญ่ก็มาจากกาตาร์ทั้งซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาจะมีท่อส่งน้ำมันซึ่งในระดับหนึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางการค้าทางเลือกได้หากช่องแคบฮอร์มูซได้รับผลกระทบก็จะใช้เส้นทางหรือท่อขนส่งน้ำมันแต่ความจุสัมพันธ์นั้นน่ะสิมันอาจจะมีจำกัดโดยซาอุดิอาระเบียก็จะมีท่อส่งน้ำมันแนวตะวันออกถึงตะวันตกที่มีกำลังการขนส่ง7ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือในทะเลแดงส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นก็จะมีท่อส่งน้ำมันฟูจายราซึ่งสามารถขนส่งน้ำมันได้ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนี่คือความสำคัญของช่องแคบอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งน้ำมันทางนี้ถ้าเราใช้วิธีอื่นการขนส่งก็จะล่าช้าอย่างมากและมันก็ยังมีต้นทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกถึงแม้ว่าจะมีท่อส่งน้ำมันในระดับหนึ่งที่สามารถส่งได้ก็ตามแล้วสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เส้นทางนี้หรือช่องแคบฮอร์มูซเป็นเพียงเส้นทางเดียวที่พวกเขาสามารถจะเดินทางจากอ่าวเปอร์เซียได้เพราะฉะนั้นหากมีการหยุดชะงักของการเดินเรือหรือการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงไทยด้วยไหมล่ะเนี่ย

0: Land
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายน้ำมันและก๊าซที่นำเข้ามายังตลาดจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ไทยก็ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซนี้ส่วนสหรัฐเขาว่าการนำเข้าน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมสนั้นคิดเป็นเพียง 7% ของการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของประเทศเขาน่ะส่วนการขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมสส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจในวงกว้างเลยทีเดียวค่ะเพราะมันทำให้อุปทานลดลงและทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ได้ซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตสำหรับเศรษฐกิจโลกเลยเพราะเมื่อราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอื่นๆมันก็จะมีราคาแพงขึ้นด้วยเช่นกันและบางครั้งมันก็ไปกระทบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการพึ่งพาการขนส่งหรือการใช้พลังงานด้วยนะสิฮ่าเราจะได้ยินอีกคำหนึ่งนั่นก็คือทะเลแดงค่ะทะเลแดงคืออะไรทะเลแดงเป็นทะเลปิดที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะทะเลแดงมีช่องแคบบาบูมันดิบกับอ่าวเอเดนเชื่อมกับมหาสมุทรส่วนทางเหนือจะติดกับคาบสมุทรไซนายอ่าวอากอบะและอ่าวสุเอซมีพื้นที่โดยประมาณ 450,000 ตารางกิโลเมตรยาวประมาณ 2,200 กิโลเมตรและลึกที่สุดคือ 2,500 เมตรที่นี่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงในฐานะเส้นทางเดินเรือเหมือนกันค่ะแต่เป็นเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมต่อยุโรปและเอเชียผ่านคลองสุเอซขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลที่เค็มที่สุดในโลกเลยนะคะแต่มันมีปะการังที่สวยงามและเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากความขัดแย้งจากการโจมตีทั้งเรือนะสิทะเลแดงนั้นล้อมรอบด้วยอียิปต์ซูดานเอริเทรียจิบูตีซาอุดิอาระเบียและเยเมนค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ทะเลแดงนั้นเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกมีความยาวประมาณ 2,250 กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย490เมตรโดยจุดที่ลึกที่สุดมีความลึกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มากกว่า 3,000 เมตรเลยทีเดียวแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลแดงล่ะมันไม่ได้มีน้ำทะเลสีแดงจริงๆซะหน่อยแต่เขาก็เชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากสาหร่ายชนิดนึงที่เมื่อตายแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะหรือจากการสะท้อนของภูเขาหินสีแดงโดยรอบๆก็ได้เพราะทะเลแดงนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายล้านปีในลักษณะของหุบเขาแล้วเกิดรอยแยกซึ่งเป็นรอยแตกขนาดใหญ่บนแผ่นเปลือกโลกเพราะข ขณะที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวแมกมาก็ผุดขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลกและแข็งตัวทำให้เกิดแผ่นดินใหม่เมื่อเวลาผ่านไปหุบเขาที่แตกแยกก็เต็มไปด้วยน้ำจากมหาสมุทรอินเดียทำให้เกิดทะเลแดงมีทฤษฎีอยู่มากมายนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ทะเลแดงถูกเรียกว่าทะเลแดงทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากสีแดงของภูเขาที่มันเรียงรายกันอยู่ในทะเลโดยเฉพาะภูเขาหินทรายสีน้ำตาลแดงในคาบสมุทรอาหรับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าก็อาจจะเกิดจากสาหร่ายขนาดเล็กๆที่มันผลิตเม็ดสีแดงซึ่งในสมัยโบราณทะเลเนี้ยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่วัฒนธรรมค่ะชาวอียิปต์โบราณก็เรียกอย่างหนึ่งชาวกรีกก็เรียกอย่างหนึ่งแต่เชื่อกันว่าชื่อว่าทะเลแดงนั้นถูกใช้ครั้งแรกโดยชาวกรีกโบราณอาจเป็นเพราะสีของภูเขาหรือสีแดงของน้ำนั่นเองทะเลแดงมีความสำคัญทางการค้าค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประมาณร้อยละ12ของการค้าโลกต้องผ่านช่องทางนี้เหมือนกันแต่ทะเลแดงนั้นมีประวัติอันน่าทึ่งนะคะเพราะทะเลแดงเมื่อก่อนนั้นเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมานานมากโดยจะเชื่อมระหว่างแอฟริกาตะวันออกคาบสมุทรอาหรับแล้วก็อินเดียค่ะการใช้เส้นทางในทะเลแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอียิปต์โบราณเขาทำการค้ากับปันซึ่งอยู่บนเขาแห่งแอฟริกาโดยจะต้องข้ามทะเลแดงไปค่ะหรือชาวกรีกโบราณจะรู้จักทะเลแดงและปรากฏในตำนานบางเล่มในพระคัมภีร์ไบเบิลทะเลแดงเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งโมเสสได้แยกน้ำออกเพื่อให้ชาวอิสราเอลหนีออกจากอียิปต์ไงมีหนังสืออพยพในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเล่าเรื่องราวของการข้ามแหล่งน้ำที่น่าอัศจรรย์ของชาวอิสราเอลซึ่งข้อความภาษาฮิบรูเขาบอกว่านี่คือเป็นเส้นทางการหลบหนีจากการเป็นทาสของชาวอิสราเอลในอียิปต์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะค่ำคืนนี้ทักทายด้วยสองบทเพลงไพเราะคุณใกล้เมื่อไกลบ้านคุณตายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นใกล้กันยิ่งหวั่นไหวนะคะสองบทเพลงไพเราะนะคะนำเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวิในวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะซึ่งอยู่กับ22ปีทุกมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตคุณแหม่มและก็แฟนรายการนะครับเนื่องจากว่าวันนี้จริงผมเขาเรียกว่าต้องไปงานวันเกิดของหลานสาวนะครับล
0: ู
1: กสาวน้องดิดนะครับที่ลาคาเนลคาเฟ่นะครับแต่ว่าเรามีภารกิจเรื่องต้องจัดรายการนะครับก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ทั้งที่เชิญไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับก
0: ็
1: คงทำหน้าที่นะครับ
0: อำ
1: นวยอวยพรให้หลานสาวนะครับน้องยาดานะครับซึ่งเกิดในวันนี้นะครับคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้หลานสาวนะครับของน้องดิดน้องชายของพี่วินัยของพี่เลี่ยมนะครับมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีและก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นเด็กดีของพ่อแม่และก็สังคมประเทศชาติในอนาคตต่อไปนะครับค่ำคืนนี้ก็น้องดิดก็เชิญก็เรียกว่ามีศิลปินไม่ธรรมดานะครับพระนงพดีและก็บอลเชิญยิ้มนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับก็ขอมีความสุขสวัสดีนะครับทั้งเจ้าภาพและแขกที่ไปในงานด้วยนะครับก็คงอวยพรได้ประมาณนี้นะครับขอมีความสุขดีโชคดีครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะโอ้โหอาจารย์คะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้โอ้โหดูเหมือนจะไม่มีเรื่องแต่ปรากฏว่าเรื่องมาค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็นเรื่องที่แรงด้วยนั่นคือผอ.สำนักสอบสวนปปช.ชนไรเดอร์ค่ะแค้นขาดแล้วก็ลากต่อค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตายคาถนนพฤติกรรมเนี่ยนะคะคือไม่ได้ก่อเหตุแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดช่วยเหลือไม่ว่านะคะแต่ขับรถหลบหนีจนกระทั่งรถเนี่ยยางแตกไปต่อไม่ได้มีไรเดอร์เนี่ยนะคะเพื่อนๆกันเนี่ยก็มาล้อมไว้นะคะแล้วก็ในคืนเกิดเหตุนะคะก็ยังมีบุคคลใกล้ชิดพยายามสวมรอยรับผิดอีกต่างหากนะคะก่อนที่ผู้ก่อเหตุตัวจริงเนี่ยจะเข้ามอบตัวพร้อมกับทนายในอีก2วันต่อมาซึ่งการสารภาพเนี่ยนะคะกับพฤติกรรมจากคลิปเนี่ยมันย้อนแย้งกันค่ะอาจารย์คะมันจะยังไงแล้วก็เมื่อไปเทียบนะคะกับคดีที่7ปีที่แล้วอะค่ะเสียเบนซ์นะคะที่ชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิตลูกสาวคนเล็กก็อาการสาหัสเข้า ICU แล้วทั้งสองเนี่ยนะคะก็มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นคือเมาแล้วขับเสียเบนซ์เนี่ยนะคะเข้าหากระบวนการยุติธรรมรับโทษไป4ปีบวชหน้าไฟประกาศเลิกเล่าตลอดชีวิตเยียวยากว่า45ล้านบาทเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่มันคือการเยียวยาแถมยังรับเด็กทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรมผ่านมา7ปีค่ะอาจารย์คะน้องเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทั้งคู่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเดินสายแพทย์ค่ะอาจารย์คะทำงานช่วยเหลือประชาชนซึ่งมันย้อนแย้งเสียเบนซ์เนี่ยนะคะว่าไปเขาคือเอกชนแต่ผอ.ปปช.เนี่ยยังไงดีคะอาจารย์คะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะออกแนวเดียวกับเสียเบนซ์เป็นการสู้คดีหรือเป็นการสำนึกโดยจิตสำนึกของตัวเองอะคะ
1: ครับก็จริงๆต้องใช้คำนี้ได้นะครับสำหรับสำนักงานปปช.นะครับเรียกผีซ้ำดำปล่อย ก็เมื่อในสัปดาห์นี้นะครับ มาจากข่าวที่ศาลอาญาทุจริตนะครับ

0: ก็พิพากษาจำคุกนะครับอดีตปปช.นะครับ
1: อ๋อที่เป็นโฆษกใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับโฆษกเรื่องเช็คนะครับแต่ว่า
1: ศา
0: ลอาญาทุจริตจำคุกอดีตปปช.สองท่านนะครับ
1: ก็ค
0: ือระดับประธานนะครับและคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวหลักตัวใหญ่ของปปช.เลยนะครับ
1: คดีดาริกาบิ๊กป้อมมาค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่โดยไม่รออาญานะครับ
1: ค่ะ
0: และก็นี่แหละครับผีช้ำนะเพราะก็คือ อยู่ๆก็ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนนะครับของทำงานปปช.เนี่ยก็มาเกิดเหตุนะครับเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับก็ต้องยอมรับว่าปปช.ในปีนี้นะครับก็จริงๆถูกโจมตีมาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเกี่ยวเรื่องกระเดี่ยวนักการเมืองนะครับแล้วก็มาเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องทองนะครับเรื่องรับเงินรับทองนะครับก
1: ็
0: ถูกโจมตีมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าทำให้เครดิตของปปช.เนี่ยขาดหายไปเยอะเพราะว่าที่จริงเป็นสำนักงานที่ต้องป้องกันนะครับการทุจริตคือจริงๆอ่ะต้องเป็นสำนักงานที่ต้องให้ความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะฮ
1: ะ
0: ต่อหน่วยงานของรัฐนะครับต่อภาษีของรัฐนะครับก็ต้องตรงไปตรงมาและก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไปนะครับซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณแหม่มกล่าวนำมานะครับสำหรับผอ.สำนักสืบนะครับก็เป็นการประมาทนะครับขับรถโดยประมาทนะเป็นเหตุให้ชนไรเดอร์ถึงแก่ความตายนะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับก็คือไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับซึ่งในหลายๆคดีเนี่ยนะครับมีทั้งที่ศาลพิพากษาให้รอการจำคุกไว้นะครับรออาญาไว้ก็มีและที่ศาลไม่รอก็มีแม้จะบรรเทาผลร้ายเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะศาลต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดของผู้ทำผิดว่าหลังจากกระทำผิดแล้วเนี่ยคือก่อนทำผิดเนี่ยคือง่ายๆว่าการที่เราไปดื่มสุรารู้ทั้งรู้ว่าต้องขับขี่รถยนต์นะครับบนถนนเนี่ยนะครับถ้าสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยในการควบคุมรถเนี่ยนะครับมีความไม่พร้อมอย่างมากเนี่ยคือถ้ามีมิลลิกรัมของแอลกอฮอล์ถึง180กว่าเนี่ยนะครับโอกาสที่จะควบคุมรถยนต์เนี่ยนะให้ได้ดีเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ควรจะขึ้นขับรถก็ต้องอาจจะต้องติดต่อแฟบก็แล้วแต่นะครับมาจ้างมาขับกับส่งบ้านนะครับปกติเขาจะใช้วิธีนั้นกันนะครับแต่ว่าปอก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับก็อันนี้เป็นประเด็นที่ศาลจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประเด็นแรกนะครับว่าคือเมาอย่างหนักนะครับถ้า180กว่าเนี่ยมันเกิน 50% มิลลิกรัมไปเยอะเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายที่จะขับโอกาสที่เกิดเหตุร้ายนะครับบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสูงอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เมื่อเกิดการเฉี่ยวชนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าข้อจริงเนี่ยนะครับชนแล้วลากไปเนี่ยมีเจตนาจะหลบชนแล้วหนีหรือไม่เจตนาจะหลบหนีหรือไม่นะครับถ้าฟังว่ามีเจตนาจะหลบหนีแต่หลบหนีไม่ได้เพราะมีเหตุมาขัดขวาง
1: ค
0: ือถ้าสมมติว่าไม่มีเหตุมันขัดขวางเนี่ยนะครับสามารถหลบหนีได้เนี่ยนะครับผลในทางคดีในการติดตามจับกุมเริ่มในกับเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะนะครับเหตุการณ์จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้หนึ่งอาจติดตามตัวไม่ได้นะครับสองอาจจะมีการอย่างที่ประเด็นที่มีข่าวว่าพยายามจะมีการเปลี่ยนตัวจะจริงหรือไม่เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ตามข่าวคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเป็นประเด็นอันที่สองที่สามต้องหยิบยกมาพิจารณานะครับอันที่สามนะครับการรู้สึกสำนึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นโดยจิตสำ

0: นึกอย่างแท้จริงหรือไม่นะศาลก็ดูจากพฤติการเหมือนกันนะครับเพราะคดีลักษณะเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าโทษจำคุกเนี่ยนะครับอย่างต่ำเนี่ยนะครับคือไม่เกิน5ปีศาลจะลงโทษไม่เกิน10ปีศาลลงโทษ1ปี2ปี3ปีก็ได้นะครับไม่มีขั้นต่ำไอ้อย่างนี้ศาลจะไม่ถ้าสมมติว่าจำเลยให้การรับสารภาพเนี่ยศาลจะนะครับไม่สืบพยานพอไม่สืบพยานพฤติการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ปรากฏในสำนวนก็ได้นะครับเพราะศาลจะสั่งให้มีการสืบสอบประวัติของผู้กระทำผิดว่าเคยกระทำผิดถูกจำคุกมาก่อนหรือไม่นะครับถ้าเคยต้องโทษจำคุกและถูกจำคุกจริงๆมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรออาญาได้แต่ถ้าไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ศาลจะต้องดูพฤติการความร้ายแรงการเคารพต่อกติกาต่อกฎหมายบ้านเมืองมีหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าพอเราเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมาตรฐานในการแบบตามกฎหมายเนี่ยมันจะสูงตามโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐแล้วยิ่งใช้อำนาจทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สามจะพิจารณาอันที่สามก็คือพฤติการที่จะมาเยียวยาเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดแล้วมาเยียวยาขอขมาศพเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างที่บอกเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือไม่หรือเกิดขึ้นเพราะจำนนต่อหลักฐานเป็นเรื่องราวที่ศาลจะต้องนำมาพินิจพิเคราะห์ในการกำหนดโทษว่ากำหนดโทษและจะรอการลงโทษไว้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ศาลต้องพิจารณาดีไม่ดีคดีนี้จริงๆไม่ต้องสืบพยานก็ได้แต่อัยการเนี่ยอาจจะสืบพยานนะครับเพื่อให้ศาลได้เห็นพฤติกรรมอย่างแท้จริงของผู้กระทำผิดว่ามีเจตนานะครับที่จะขอขมาอย่างแท้จริงรับสาภาพอย่างแท้จริงนะครับและก็ไม่ใช่ใช้ชั้นเชิงต่างๆเพื่อให้รับผลในทางคดีที่เป็นการลดหย่อนผลโทษหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลน่าจะติดตามหาข้อมูลตรงเนี้ยบางทีก็อาจจะพอส่งเรื่องให้สำนักงานคุมประพฤติเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัตินะก็แล้วว่าแสวงหาพยานหลักฐานเก็บประวัติของผู้ทำผิดว่าประวัติอย่างไรและพฤติการของคดีร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนำมาประกอบในการที่จะรอหรือไม่รอลงโทษนะครับขั้นหนึ่งก็คือเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับก็ในด้านคุณงามความดีที่ทำปฏิบัติหน้าที่การมาเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องได้รับการนำมาพิจารณาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายิ่งนะครับผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นะครับอ้างประวัติคุณงามความดีเนี่ยแต่ศาลก็หยิบเอาคุณงามความดีเนี่ยที่สั่งสมมาชีวิตแล้วคุณก็มายังมาคือแล้วไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้กับมากระทำความผิดเนี่ยศาลไม่รอเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเหมือนกันว่าศาลจะพิจารณาในด้านไหนยังไงนะครับเพราะว่าความดีคุณสั่งสมมาแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นเกิดความผิดขึ้นเกิดความเสียหายขึ้นถ้าคุณใช้หลักคุณนำความดีเนี่ยคุณจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งต้องแบบแปดหน้าต้องมีพฤติกรรมการกระทำหลังจากเกิดเหตุต้องเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับพอเป็นกระทำตรงข้ามกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาคุณงามความดีที่เคยมีนะครับมาทำลายในการเอาผิดครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ศาลจะไม่นำมาพิจารณานะครับหรืออาจจะเขียนเป็นอีกทางหนึ่งนะครับเขียนรับสารวิจัยไปอีกทางหนึ่งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับเราไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ว่าเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะถูกนำมาพินิจพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะยังไงก็ต้องติดตามแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเยียวยานะครับการเยียวยาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะเกินเลยจากความเสียหายที่แท้จริงนะอย่างของเอกชนท่านหนึ่งนะครับเมาแล้วขับตอนนั้นเนี่ย
1: คือ15ล้านค่ะ

0: ทำลักษณะนั้นนะครับผมอ่านดูที่คำสัมภาษณ์แนวทางก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้คดีนู้นผมไม่มั่นใจว่าเขาชนแล้วพฤติกรรมจะหลบหนีหรือเปล่าแต่คด
1: ี
0: น
1: ี้
0: เขาบอกว
1: ่
0: าเขาก็ไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่ว่าอ้างเหตุผลนะครับซึ่งจะฟังได้ไม่ได้อะมันต้องดูข้อจริงวันที่ทางอัยการจะเสนอต่อศาลในคุณแม่นะครับว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เขาหนีชนแล้วหนีหรือว่ารู้สึกก็อ้างเหตุว่าไม่รู้ว่ามันเฉียวชนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมารู้อีกทีว่ามีอะไรมาล้อมมาลักษณะเนี้ยแล้วก็กลัวขึ้นมานั่งด้านเบาะด้านซ้ายลักษณะเนี้ยก็ต้องดูว่าคือศาลสามารถพินิจวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ว่ามันใช่อย่างที่เขากล่าวอ้างหรือไม่ผมก็คิดว่าสอบสวนจะต้องสอบสวนและเก็บพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าจำเลยมีแนวทางจะออกรูปคดีเป็นทำนองนี
1: ้
0: ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการนำพฤติการดังกล่าวเนี่ยไปพิจารณาในการพิจารณารองการลงโทษเพราะว่าข่าวก็คือจำเลยยอมรับสาภาพมาแล้วนะครับแต่การยอมรับที่ว่าเนี่ยยอมรับแล้วเนี่ยศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ลดแล้วศาลจะรอการลงโทษหรือไม่นะครับโดยปกติจะลดให้กึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่ 100% ถ้าศาลมองว่ารับสาภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานและเพื่อหยิบฉวยเอาผลประโยชน์ในทางคดีเพื่อให้ศาลรออาญาเนี่ยอันนี้ก็เคยมีที่ศาลไม่รอเพราะเหตุตำนองนี้ก็มีนะคุณแม่นะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามดูเพราะว่าไอ้คดีความแต่ละคดีเนี่ยดุลพินิจของพวกศาลตุลาการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับ
1: อาจารย์ครับสงสัยมากเลยคดีนี้โอ้โหบิ๊กตำรวจแห่กันมาแน่นเลยค่ะที่ชาวบ้านเขาชนกันไม่เห็นจะมีบิ๊กตำรวจมาเลยค่ะอาจารย์คะรู้ว่าเป็นเพราะว่าบิ๊กชนบิ๊กถึงมาหรือยังไงอะคะแม่มก็ง้องมเนาะแม่มก็สงสัยไปตามภาษาโง่ของแม่มในราคาอาจารย
0: ์มันก็มองได้ทั้งสองด้านแม่มนะครับว่าระดับนายตำรวจระดับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าพอมีคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ก็อยากจะแสดงบทบาทมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นกระแสที่ดีนะครับถ้าเป็นนักการเมืองก็ได้กระแสนะครับว่าลงมาดูพื้นที่ทันทีคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยซึ่งแท้จริงต้องติดตามว่าที่ลงมาเพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายเป็นผอ.และมีคอนเนคชั่นมีการยกหูโทรศัพท์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือถ้าบอกว่าอีกฝ่ายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เกรงว่าชั้นผู้น้อยจะไม่อยู่นะครับในการควบคุมคดีก็ลงมาดูซะเลยเพื่อควบคุมคดีให้ไปในทิศทางที่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายก็เป็นได้นะครับเรามองในแง่ดีแง่บวกนะครับสำหรับตำรวจไทยนะครับ
1: แล้วคราวนี้แม่มก็สงสัยต่อค่ะอาจารย์คือแม่มเป็นคนที่สงสัยเนาะแล้วสำนวนเนี่ยมันจะอ่อนจะแก่จะเข้มจะเหมือนสั่งกาแฟแถวบ้านนอกแบบเราไม่ว่าเอาเก่าๆเข้มๆขมๆแบบนี้มันจางๆอะไรแบบนี้ใส่น้ำแข็งเยอะๆอะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ทุกอย่างมันเป็นได้หมดครับคุณแม่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยู่ที่คนชงกาแฟชาคาเฟ่จะเข้มจะอ่อนจะหวานน้อยหวานมาก
1: จ
0: ะไม่หวานเลยเนี่ยอยู่ที่คนชง
1: เออหรอคะ
0: คนชงจะชงให้ออกรูปแบบไหนต้องการผลลัพธ์แบบไหนเขาชงได้หมดนะครับเพราะเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้หนึ่งประเด็นรับสารภาพว่าประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงความตายประเด็นนี้จบประเด็นต่อไปก็คือชนแล้วหนีหรือไม
1: ่
0: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะอาจจะพอตรวจสอบแล้วเนี่ยพอตรวจสอบจริงๆนะอันนี้คือเป่าพอตรวจสอบอาจจะตรวจสอบจากเลือดเก็บเลือดไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่ถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้อาจจะแค่79 89ก็ไม่แน่ก็แม่ว่ามันต้องเอายุติที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันมีผลต่อการพิจารณาโทษของตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นสำคัญแต่บางคดี

ไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ก็มีเยอะนะครับไม่รู้เพราะอะไรยังไงนะครับก็มีอยู่บ่อยนะครับหลุดรอดไปได้นี่มีบ่อยนะครับทำมันไม่รู้ไม่เห็นไปแล้วอันนี้ก็มีนะครับ

0: แต่หนึ่งข้อหาอีกสองข้อหาเนี่ยค่ะเขาไม่รับอ่ะเขาให้การประมาณภาคเศษเขาบอกว่าฝนตกแต่ตรงนั้นฝนมันตกหรือไม่เนี่ยนะคะมันมองจากคลิปก็ไม่เห็นฝนตกอะค่ะอาจารย์แล้วเวลาไปแบบนี้ค่ะโดยใช้กฎหมายอะมัน
1: เป็นประเด็นถ้าเขารับสาภาพข้อหานี้อีกสองข้อหาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องหลบหนีหรือไม่เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้เรื่องชนแล้วหนีมันทำให้โทษเนี่ยพฤติการเนี้ยมันจะทำให้เหตุที่ศาลจะรอศาลอาจจะไม่รอการจำคุกก็ได้นะครับดังนั้นเขาต้องต่อสู้ประเด็นนี้ว่าไม่ได้หนีแต่มีพฤติการแต่ว่าเรื่องจำลองนี้คุณแหม่มรู้นะว่าไอ้กระบวนการในเรื่องสอบสวนเนี่ยพอสถานการณ์มันเกลียดจางไปเนี่ยทุกอย่างก็มีการพูดคุยมีการเจรจามีการเยียวยาอาจจะมีทับถมกันพอสมควรนะครับจนอีกฝ่ายหนึ่งพอใจไม่ติดใจเรียกร้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งไม่ติดใจเอาความอ่ะนะครับ
0: ค่ะ
1: ศาลต้องสอบถามเวลาอาจจะมีการนัดคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งจะให้ผู้เสียหายและผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปพบกันที่ศาลนะครับและศาลก็จะพูดคุยชี้แจงให้เห็นว่าทางหนีทีไล่ทางดีทางเสียของจำเลยเนี่ยที่คุณจะรับสาภาพคุณจะได้สิทธิ์อะไรว่าไปถ้าคุณสู้ขาดชนะก็ยกฟ้องไปแต่ถ้าสู้แล้วฟังไม่ได้ฟังไม่ขึ้นนะครับอาจจะรับเต็มอันนี้ก็เป็นประเด็นตรงนี้นะครับแล้วพอพูดคุยไปคุยมาเนี่ยไปประเด็นเรื่องค่าเสียหายถ้าพอคุยไปมาผู้ไปรีนอมหรือศาลเนี่ยอาจจะสอบถามนะผู้เสียหายบอกผมได้รับเยียวยานะครับค่อนข้างเกินเลยจากความเสียหายที่คิดว่าจะเรียกเท่านั้นแต่เขาให้มาเกินเลยพอใจมากๆแล้วเขาก็มาในงานสวดอภิธรรมทุกคืนนะครับมีน้ำใจผิดแล้วยอมรับผิดนะครับเยียวยาจนพอใจนะฮะจำเนียวว่าไม่ติดใจดำเนินคดีไม่ต้องการให้ศาลพิพากษาจำคุกวันนั้นมีอยู่คดีหนึ่งนะครับผมไปทำเมื่อวันศุกร์เนี่ยศาลถามผู้ชายเลยว่าต้องการให้จำเลยติดคุกหรือไม่แต่ผู้ชายเนี่ยได้รับทรัพย์สินคืนครบถ้วนแล้วรับเงินเพิ่มเติมนะคดีลักทรัพย์ได้เงินเพิ่มเติมอีก3เท่าของราคาและผู้ชายบอกว่าได้รับทุกอย่างครบถ้วนแล้วไม่ประสงค์จะให้ศาลลงโทษจำเลยประสงค์จะให้ศาลรอการลงโทษรอการจำคุกจำเลยนะครับศาลก็บันทึกไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลนะครับไอ้กรณีทำนองนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆคดีนะครับสถานการณ์มันอีก4-5เดือนข้างหน้าเนี่ยบางทีกระแสนี่หายไปแล้วอ่ะครับมันก็จบได้นะครับไอ้ใหม่ๆก็แรงหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ผู้กระทำผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสังกัดอยู่ในระดับแห่งชาตินะครับระดับชาติเป็นผอ.สำนักระดับชาติก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าพอสถานการณ์มันคลี่คลายไปแล้วก็อ่อนไปอยู่ๆจบเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็มันไม่ใช่ประเด็นที่ไม่ใช่เป็นตัวเอกของเรื่องคือไม่ได้เป็นบุคคลที่ระดับผอ.จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวบิ๊กของสำนักนะไม่ใช่ไม่สำนักนั้นปปช.เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวระดับแก้ระดับผอ.เนี่ยนะครับกระแสหรือสื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามเพราะหลังจากเนี้ยก็มีกระแสอื่นมาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็เป็นเหตุนะคะที่เป็นอุทาหรณ์แหละไม่ใช่เป็นเหตุหรอกเป็นอุทาหรณ์ว่าเมาแล้วต้องไม่ขับเนาะเพราะเดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นด้วยนะคะผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผิดในแง่ของการทำบาปนะคะในแง่ของศาสนาในโอกาสวันวิสาขะเข้าไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์คะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของภาษากฎหมายวันนี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิด

0: เกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Wellness Destination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิทธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: องนะคะมอบให้กับคนช้ำในหัวอกนะคะเอาเวทีใจคนยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นคนชื่อเดือนนะคะสองบทเพลงนำเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะได้ยินเสียงกุกกักเรียนเชิญอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่ผมนำเรื่องการถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับมาเล่าสู่นะครับให้พี่น้องเป็นนักทราบเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณแหม่มได้ติดตามนะครับในคดีที่คุณวีระสมความคิดนะครับ
0: ก็ค่ะ
1: ถ้ายื่นฟ้องนะครับอดีตปปช.นะครับที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลในการนะครับบิ๊กนะครับ
0: ส่วน
1: จำเลยอีก7คนนะครับก็คือมีศาลจำคุกไป2รายแล้วก็ฟ้องไป7รายและมีการถอนฟ้องและศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องไปบางรายนะครับสำหรับ2รายนะครับที่ศาลพิพากษาจำคุกเนี่ยนะครับอันที่จริงคุณวีระได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องแล้วนะครับว่
0: า
1: ไม่ติดใจเอาความแต่ปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเนี่ยนะครับยกคำร้องนะครับด้วยเหตุผลนะครับบอกว่าการขอถอนฟ้องของโจทย์ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและอาจเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญนะครับซึ่งกรณีลักษณะนี้ไม่เกิดบ่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยที่ศาลจะไม่ญาติที่ผมเคยเห็นมานะครับก็คือกรณีที่คือโดยปกติในการยื่นฟ้องนะครับคุณแม่ในคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยคือสามารถยื่นฟ้องได้สองทิศทางนะครับก็คือช่องทางแรกก็คือนะครับอัยการนะครับผู้อำนาจฟ้องพิจารณาก็มียื่นฟ้องโดยอัยการกับผู้เสียหายยื่นฟ้องนะครับซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องเนี่ยต่อศาลต้องเป็นผู้เสียหายตามความหมายกฎหมายนะครับบางกรณีเนี่ย ความผิดต่ออาญาแผ่นดินแล้วก็ประชาชนไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไม่อาจฟ้องได้นะครับซึ่งช่องทางนั้นจะต้องผ่านทางพนักงานในการเช่นคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดยกตัวอย่างนะครับยาเสพติดนะครับ

0: อันนี้มันความผิดต่อรัฐโดยแท้เลยนะครับยังไงประชาชนไม่เสียหายนะครับสมมติว่าผู้สอบสวนสั่งไม่ฟ้องไอการสั่งไม่ฟ้องยุติเนี่ยในคดียาพิษของผู้ต้องหารายนั้นเนี่ยแม้พี่น้องประชาชนจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่พี่น้องประชาชนก็ไม่ใช่ผู้สายตามความหมายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไปยื่นฟ้องเองไม่ได้นะครับซึ่งกรณีไอ้การยื่นฟ้องเนี่ยสมมติอย่างกรณีไอ้การยื่นฟ้องไอ้การมาเห็นว่าอยากจะถอนฟ้องจำเลยคนดังกล่าวที่ไอ้การยื่นฟ้องนะครับซึ่งศาลเนี่ยปกติในไอ้การอำนาจในการถอนฟ้องผมว่าตามรัฐบัญญัติของไอ้การเขาก็ไม่อนุญาตให้ยื่นฟ้องถอนฟ้องนะครับทีเนี้ยถ้าไปยื่นถอนฟ้องต้องเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะหรือไม่การดำเนินคดีนะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยแล้วไปยื่นฟ้องไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะครับศาลอาพิจารณาให้ถอนฟ้องได้นะครับแต่กรณีที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องเองเนี่ย
1: นะครับ
0: ซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนอาจจะเป็นประชาชนเอกชนอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือประชาชนราษฎรธรรมดาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องซึ่งต้องเป็นผู้จ่ายในคดีนี้เนี่ยในคดีนี้ที่คุณวีระยื่นฟ้องเนี่ยเกี่ยวเรื่องเนี่ยนะครับมันก็ยังมีข้ออาจจะมีข้อถกเถียงประเด็นที่จำเลยอาจจะต่อสู้ว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเป็นผู้จ่ายในความผิดนะครับในมาตรา157หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าการขอข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วปปชไม่ให้เนี่ยนะครับเขาไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไปยื่นร้องต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารเขาสั่งให้เปิดนะครับแต่ว่าปปชไม่เปิดหรือปปศาลปกครองสั่งให้เปิดเขาก็เปิดแต่เปิดไม่หมดหรือบางทีก็มีป้ายสีดำไม่เห็นข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยปัญหาลักษณะเนี่ยว่าการกระทำของนายการที่นายวีระเนี่ยไปดำเนินการดังกล่าวแล้วไม่ได้มาเนี่ยถือว่านายวีระเป็นผู้เสียหายในความผิดในมาตรา157นี้หรือไม่เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมเข้าใจว่าฝ่ายจำเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะคดีที่ศาลจำคุกจำเลยไป2รายนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่คุณวีระเนี่ยยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยทั้ง2คนเนี่ยนะครับแล้วศาลไม่ญาติให้ถอนฟ้องโดยเห็นว่านะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและจะกระทบต่อนะครับระบบราชการเนี่ยนะครับต่อการหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ญาติให้ถอนฟ้องก็เป็นประเด็นที่จำเลยอาจจะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ในประเด็นนี้ก็อาจเป็นไปได้อีกนะครับและประเด็นที่3ว่าเขามีความผิดหรือไม่ก็ในเนื้อคดีทีนี้เรื่องการไม่ญาติในถอนฟ้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมต้องเอาเรื่องเนี้ยนะครับมานำปัญหาข้อกฎหมายมาตีนะครับมาวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับได้ซึมซับและก็อาจจะนำไปใช้ในคดีที่เราอาจจะเกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับว่าเราจะใช้สิทธิ์ได้ถูกต้องหรือไม่เราจะคัดค้านอะไรยังไงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคือในคดีอาญาเนี่ยครับผมก็บรรยายไปตลอดว่าคดีอาญามี2ประเภทก็คือมีความผิดเขาเรียกคดีอาญาแผ่นดินกับคดีอาญาต่อส่วนตัวหรือคดีอาญาที่สามารถยอมความได้นะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาเนี่ยนะครับจะยื่นเวลาใดก่อนศาลมีคำสั่งก่อนมีคำสั่งศาลชั้นต้นก็ได้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตให้ถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะครับไอ้กรณีนี้นะครับศาลไม่ญาติก็คือเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะญาติหรือไม่ญาติถอนฟ้องก็ได้แล้วแต่ศาลเห็นสมควรในกรณีที่จำเลยนะครับยังไม่ยื่นคำให้การต่อสู้คดีกฎหมายก็เลยเขียนต่อว่าถ้าคำร้องนั้น

0: ยื่นหลังจากเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วเนี่ยให้ศาลถามจำเลยว่าจะคัดค้านหรือไม่นะครับให้จดกรรมแถลงของจำเลยไว้ในกรณีจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องเนี่ยให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อเราถูกฟ้องโดยธรรมชาติโดยสามัญทั่วไปนะครับเราถูกฟ้องพอโจทย์ถอนฟ้องเนี่ยโดยหลักการจำเลยควรจะไม่ควรจะคัดค้านนะพอถอนฟ้องศาลจะดำเนินคดีจำเลยก็เป็นไทยแล้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่มีบางจำเลยนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดการที่โจทย์มาฟ้องทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับถูกกระทบต่อเสรีภาพเขาต้องการพิสูจน์ความผิดว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้กระทำตามที่โจทย์ฟ้องและเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์นะครับดำเนินคดีกับโจทย์นะที่ไปบิดเบือนยื่นฟ้องอันไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์คัดค้านพอเขายื่นข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ทำผิดนะครับและคัดค้านแม่โจทย์ถอนฟ้องต้องการพิสูจน์ผิดดังนี้ศาลจะอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียนะครับซึ่งจะต่างกับคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งแม้จำเลยจะยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้วนะครับก็เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องหรือไม่นะครับเป็นดุลพินิจแต่ถ้าเป็นคดีอาญาจำเลยยื่นข้อต่อสู้คดีแล้วยื่นคำให้การแก้ฟ้องแล้วเนี่ยถ้าจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องของโจทย์ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ถอนฟ้องไม่ได้นะครับต้องให้จำเลยพิสูจน์นะครับความผิดความถูกความบริสุทธิ์อันนี้คือข้อมูลก็หลักการที่แตกต่างกันนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องยื่นก่อนศาลต้นมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราแปลความในบทมาตราต่อไปก็หมายความเฉพาะในคดีอาญาแผ่นดินนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยโจทย์จะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก่อนจะดีถึงที่สุดนะครับก่อนดีถึงสุดนะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านก็ศาลต้องยกคำถอนฟ้องนั้นเหมือนกันนะครับเกิดความผิดต่อส่วนตัวถ้าจำเลยยื่นข้อต่อสู้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ยังสามารถถอนฟ้องได้ตลอดจนกว่าคดีถึงสุดอาจจะในชั้นฎีกาก็ได้หรือศาลฎีกาตัดสินมาแล้วยังไม่อ่านเราก็สามารถโจทย์ก็สามารถยื่นร้องขอถอนฟ้องได้นะครับแต่ถ้าจำเลยคัดค้านศาลอนุญาตไม่ได้อีกนะต้องอ่านคำสั่งศาลฎีกาไปผลก็จะแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบุคคลที่ถูกฟ้องคดีอย่างกรณีขับรถชนคนตายเนี่ยนะเรื่องข่าวเนี่ยสมมติอ่ะอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับว่าพยานฐานฟังไม่ได
1: ้
0: โจทย์ราษฎรผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายทายาทผู้ตายอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าบุตรนะครับบิดามารดาเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องพอยื่นฟ้องปรากฏว่าพยานหลักฐานที่โจทย์นำสืบมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะฟังได้ชัดว่าจำเลยกระทำความผิดแม้อัยการจะสั่งไม่ฟ้องก็จริงนะครับแต่พยานหลักฐานเมื่อสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลน่าจะพิจารณาจำคุกจำเลยไอ้อย่างนี้ถ้าโจทย์จำเลยเจรจาตกลงกันเนี่ยจะต้องคุยกันก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษานะครับซึ่งถ้าคุยกันได้พอใจกันได้ก็สามารถถอนฟ้องก่อนและศาลก็สามารถอนุญาตให้ถอนฟ้องได้เพราะศาลชั้นต้นยังไม่มีคำสั่งนะครับแต่ถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยจำเลยมานึกขึ้นมาว่าไปเจรจาโจทย์ดีกว่าขอให้โจทย์ถอนฟ้องอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับคดีฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายประมาททำให้คนบาดเจ็บสาหัสหรือตายเนี่ยนะครับกรณีอย่างเงี้ยนะครับคุณไปสำนึกขึ้นมาหลังจากก็ศาลตัดสินแล้วโจทย์ผมให้ 500,000 ถอนฟ้องผมให้ 3 ล้านถอนฟ้องอันนี้ทำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยก็ถอนฟ้องไม่ได้

0: ได้ถ้าศาลต้นตัดสินแล้วถอนฟ้องไม่ได้วิธีที่จำเลยจะทำได้นะกรณีนี้จำเลยจะต้องยื่นอุทธรณ์แล้วให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยว่าการที่ศาลต้นตัดสินว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยพยานหลักฐานข้อจริงที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ลักทรัพย์มันเป็นเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์ที่ว่าสาวเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์คดีนี้จะกลายมาเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวและคดีที่ยอมความกันได้ไอ้อย่างนี้โจทก์และจำเลยนะครับสามารถปรินิพพานยอมความกันเพราะคดียังไม่ถึงสุดและเป็นคดีที่ยอมความกันได้โจทก์ก็สามารถถอนฟ้องได้นะครับจำเลยต้องใช้วิธีนี้นะครับหรือถ้าศาลยังยืนตามว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับในชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ไม่รออาญาจำเลยก็อาจจะยื่นฎีกานะครับเพราะกรณีอย่างนี้อาจต้องห้ามฎีกาจะขอยื่นฎีกาโดยขอให้ผู้ศาลที่นั่งวินัยคดีศาลต้นนะครับหรือพิพากษาชั้นต้นเนี่ยนะครับรับรองให้ฎีกาได้ไอ้กรณีอย่างนี้จำเลยก็อาจจะทำได้วิธีหนึ่งก็คือพอยื่นฎีกาไปเนี่ยแล้วไปแถลงรับสารภาพนะครับแต่ว่าการแถลงรับสารภาพเนี่ยการถอนคำให้การจากประเสริฐรับสารภาพก็ต้องทำก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับแต่การเราไปแถลงรักษาเนี่ยในทางกฎหมายหรือแนวที่ศาลฎีกาวิจัยถือว่าจำเลยเนี่ย ไม่ต่อสู้คดีก็คือยอมรับข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วิจัยว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงจำเลยทำจริงศาลถือว่าจำเลยศาลฎีกาถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงซึ่งคำให้การคำรับรักษาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของศาลฎีกาที่จะลงโทษจำเลยไม่ผิดตัวแน่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลฎีกาก็มีดุลพินิจที่จะลดโทษจำเลยสมมติว่าเดิมเคยจำคุกมา2ปีอย่างนี้นะครับศาลฎีกาอาจจะลดโทษ1ใน3นะครับลงมาได้และถ้าจำเลยเยียวยารับแถลงรับสารภาพและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทจนโจทพอใจนะครับแล้วก็แถลงไม่ติดใจเอาความพยายามและไม่อยากให้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยกรณีอย่างนี้ศาลอาจจะพิจารณานะพิพากษารอการจำคุกจำเลยไว้ก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคดีนะครับเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินแต่ถ้าส่วนตัวผมบอกแล้วว่าไม่ว่าจะชั้นไหนนะครับถ้าจำเลยนะครับต้องการให้โจทก์ถอนฟ้องชดใช้เยียวยาและโจทก์พอใจเนี่ยโจทก์ถอนฟ้องได้ตลอดนะครับก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาฎีกานะครับ
1: ค่ะ
0: หรือบางกรณีนะครับมีการอ่านคำพิพากษาฎีกาไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีกระบวนการที่กระทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นศาลหลงลืมนะครับส่งหมายหรือส่งหมายไปโดยเจ้าที่ไปผิดหมายผิดบ้านเลขที่อย่างเงี้ยนะครับถือว่าส่งหมายไม่ชอบนะครับการอ่านคำพิพากษาครั้งนั้นถือว่าคำพิพากษาฎีกานั้นถือว่าเป็นการอ่านโดยไม่ชอบนะครับพออ่านโดยไม่ชอบพอจำเลยทราบเรื่องก็มายื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาที่ผิดระเบียบนะครับให้ศาลกลับมาส่งหมายหรือนัดอ่านคำพิพากษาฎีกาใหม่นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดนะครับพอยังไม่ถึงที่สุดถ้าจำเลยสำนึกผิดชดใช้ค่าเสียหายนะครับอย่างเช่นคดียักยอกทรัพย์เมื่อกี้นะครับแล้วโจทก์พอใจก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องนะครับหรือปรินิพพานยอมความไม่ติดใจเอาความจำเลยคดียังกล่าวก็สามารถรับทิ้นกันไปได้นะครับก็สามารถที่ทำกันได้นะครับกรณีอย่างนี้เคยเกิดมาแล้วนะครับก็ทำให้จำเลยเนี่ยรอดพ้นจากคดีได้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการถอนฟ้องเนี่ยผลจะเป็นประการใดนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยอัยการยื่นฟ้องไปนะครับและผู้เสียหายมันมีผู้เสียหายและไอ้การยื่นฟ้องก็มีคนเกี่ยวข้องอยู่ จทย์นั่นคืออัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์

0: กระบวนการหรือผู้สาหการยื่นคำร้องก็เป็นโจทย์ร่วมนี้กฎหมายบอกว่าในกรณียาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วเนี่ยก็บอกจะนำฟ้องจะนำมาฟ้องอีกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าคดีอาญาแผ่นดินอัยการก็อยู่ระหว่างจะสั่งสำนวนจะฟ้องปรากฏว่าโจทยื่นฟ้องไปก่อนผู้สายเนี่ยยื่นฟ้องไปก่อนและไปรู้ว่ากันยังไม่รู้ก็ไปถอนฟ้องนะครับการถอนฟ้องคดีอาญาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ใช่ความผิดส่วนตัวเนี่ยนะครับเขาบอกไม่ตัดสิทธิ์นะครับที่อัยการเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้ครับ
0: ในทางกลับกันนะครับคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยซึ่งสิทธิอยู่ที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายแค่มอบหมายให้รัฐเข้ามาสอบสวนส่งอัยการยื่นฟ้องเหมือนรัฐทำแทนผู้เสียหายนะครับการที่อัยการไปถอนฟ้องโดยไม่สอบถามความยินยอมจากผู้เสียหายหรือโจทก์ร่วมก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ตัดสิทธิ์นะผู้เสียหายเนี่ยจะยื่นฟ้องคดีใหม่ได้นะครับอันนี้ก็สลับข้างกันนะครับถ้าเป็นอาญาแผ่นดินนะครับโจทก์ราษฎรยื่นฟ้องเองแล้วถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์อัยการฟ้องคดีนั้นใหม่ได
1: ้
0: คดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับสิทธิเป็นของราษฎรเนี่ยอัยการไปทำการแทนและไปถอนฟ้องไม่ให้ผู้เสียหายยินยอมก่อนการถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีเองใหม่ได้นะครับคดีคือเมื่อมีการถอนฟ้องแล้วนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่าสิทธิถ้าถอนฟ้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ทำให้สิทธินำคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยนะครับมาฟ้องเนี่ยไม่ได้อีกนะครับ แต่ว่าการถอนฟ้องเนี่ยในกรณีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยครับมีทรัพย์สินตั้งอยู่กองหลายเจ้าของเนี่ยปรากฏว่าจำเลยมารวบลักทรัพย์เนี่ยไปนะครับเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผู้เสียหายเกิดผู้เสียหายทั้ง6-7คนอย่างเนี้ยนะครับปรากฏว่าบางคนไปยื่นฟ้องและถอนฟ้องนะที่จริงเป็นการกระทำกรรมเดียวนะจำเลยคนนี้รวบเอาเสื้อผ้าของคนที่วางขายเจ้าของอยู่เจ้าของเนี่ยรวบไปทีเดียวก็ลักทรัพย์คำเดียวเนี่ยนะครับทีเดียวแต่ผู้เสียหายเนี่ย มีหลายคนการที่ผู้เสียหายคนหนึ่งยื่นฟ้องและถอนฟ้องเนี่ยไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายยังไม่ได้ฟ้องเรียกฟ้องใหม่ได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างนายดำนายแดงนายเขียวก็แล้วแต่เรื่อง1-5เนี่ยผู้เสียหายมี5 คน1-4ยื่นฟ้องในทรัพย์สินของเขาไปแล้วนะครับแต่การกระทำมันเกี่ยวพันครั้งเดียวกันเนี่ยแล้วถอนคิดว่าไอ้ทางฝ่ายจำเลยว่าจ่ายรวมไปทีเดียวเลย500,000จบหรือ50,000จบนะครับโจทย์4 คนพอใจก็ถอนปรากฏว่าผู้เสียหายคนที่5ยังไม่ยื่นฟ้องไอ้การที่4คนนั้นถอนฟ้องไปซึ่งทำให้4คนนั้นมาฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายคนที่5ซึ่งยังไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขายังมีสิทธิ์นำคดีมาฟ้องใหม่ได
1: ้อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ถามงั้นเหมือนถามอย่างนี้ค่ะกรณีเพื่อนไรเดอร์เนี่ยนะคะเขาเกิดความโกรธแค้นแล้วก็บุกชกผอ.ปปช.จนกระทั่งหงายปางยานไปเนี่ยนะคะขณะที่ผอ.ปปช.เนี่ยถือพานของธูปเทียนจากขมาศพที่ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรชนตายอ่ะนะคะอันนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดทำร้ายร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ทำยังไงอะคะอาจารย์ถึงจะถอนฟ้องคดีอาญาค่ะถอนได้ไหมคะ
0: คือถ้าจริงๆถ้าตำรวจยังไม่ดำเนินการนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ากรณีที่พอองเนี้ยยื่นฟ้องเพื่อนไรเดอร์คนเนี้ยอาจจะฟ้องเรื่องว่าบาดเจ็บอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรืออะไรแล้วแต่นะครับ
1: แปดเข็มสาหัสไหมคะ
0: คือต้องดูว่าคือสามารถทำงานคือใน20 วันเนี่ยเขาสามารถไปทำงานคือไปใช้ชีวิตตามปกติ

ได้คือถ้าไม่สามารถทำได้เกิน20วันเนี่ยก็จะเป็นรักษาบาดเจ็บชาได้นะครับแต่ถ้าดูตามรูปการเนี่ยน่าจะเป็นบาดเจ็บธรรมดานะครับถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าพอ.เนี่ยยื่นฟ้องไรเดอร์ด้วยตัวเองนะครับตรวจว่าไปถอนฟ้องเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาญาแผ่นดิน

0: คุณประทับฟ้องและเป็นอาจารย์ได้ถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์อัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อไปได้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยแม้ผู้เสียยื่นฟ้องและถอนฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์อัยการที่ยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ได้แต่โดยหลักการผมคิดว่าคดีลักษณะเนี่ยเมื่อผู้เสียกับจำเลยหรือผู้หาตกลงกันได้แล้วไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและชดใช้ค่าเสียหายไปเนี่ยอัยการอาจจะมองว่าการยื่นฟ้องไม่เป็นประโยชน์ต่อศาลก็ได้เขาอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้เพราะว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลอาจจะรอการลงโทษเพราะมันเยียวยาและไม่เอาความกันและความผิดไม่ร้ายแรงมากนะครับก็เป็นไปได
1: ้
0: ครับแต่ว่า
1: ทนายของผอ.ปปช.บอกว่าการกระทำนี้มีราคาค่ะอาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีราคาเขาอาจจะฟ้องหรือก็อาจจะแจ้งความแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาพยายามเอาเรื่องเนี้ยไปประกอบกับเรื่องที่เขาจะถูกฟ้องนะหรือถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทไอ้คนตายเนี่ยและไม่ติดใจเอาความมันก็ดูรูปการมันก็น่าจะดูดีนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เกิดอารมณ์โมโหได้อ่ะเพราะเพื่อนรักกันแล้วก็มันเหตุการณ์รักษาเนี้ยมีความสึกไม่เป็นธรรมอยู่ในใจอ่ะไปชกเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่าการใช้ความรุนแรงมันเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาจะละตรงนี้นะเพื่อไปเอาประโยชน์ตรงโน้นเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับดีกว่าที่เขาจะบอกว่า
1: วันนี้ผอ.ปปช.ที่คุยว่าจะไปงานศพทุกวันวันนี้ไม่กล้าโผล่ไปงานศพส่งภรรยาและพี่สาวไปแทนค่ะเพราะว่าหวั่นใจกลัวจะถูกทำร้ายอีก
0: ก็มันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อก่อนที่ไอ้ตอนที่พ่อผมมานะที่รถเฉี่ยวชนเหมือนกันลักษณะเนี้ยและเขาจะมาขอเข้ามาศพผมบอกว่าอย่ามาเลยแต่ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าญาติพี่น้องที่รักที่รักลุงปันสุขกันเยอะมากผมไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้เขาก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับตำรองเดียวกันนะครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์นี่วันนี้วันที่30ใกล้แล้วอาจารย์ขอคำอำนวยพรก่อนจะจากลากันเพราะว่าวันนี้นี่ข้อมูลอาจารย์เนี่ยนะคะชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงที่1นะคะต่อเนื่องช่วงชั่วโมงที่2ในเรื่องของการถอนฟ้องคดีอาญานะคะได้ชัดเจนมันคงเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะก็ต้องขอคำอำนวยพรของอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็พรุ่งนี้เป็นวันที
1: ่31
0: 31มีอะไรทางคณิตศาสตร์มั้ยคุณแม่ไม่มีนะ
1: พรุ่งนี้ไม่มีทางคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นวันที่ดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายพบกันนะคะครั้งใหญ่ในรอบ12ปีแล้วมันเป็นประการประกอบกัน2เหตุการณ์นะคะอาจารย์คะ
0: ครับนั่นผมก็ขออำนาจเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็มาอำนวยอวยพรปกป้องให้พี่น้องแฟนรายการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีมีชัยนะครับรวยทรัพย์รับโชคนะครับปลอดโรคปลอดภัยก็และก็มีแต่ความโชคดีตลอดไปครับรวมถึงคุณแหม่มและทีมงานด้วยครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะต้องลากันแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันอีกครั้งนะคะอาจารย์ขา
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่

0: น้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิต
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
6: ์

0: ณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่ง

0: ของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เสาร์อาทิตย์ฮิต
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

สู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัส

0: บรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพ.ศ.2569 22ปีแล้วนะคะปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเดี๋ยวอยู่กับปูกันแบบว่าเต็มๆฉ่ำๆ2ชั่วโมงเลยจ้าใครนะคะอยากจะให้ส่งดวงก็ SMS ทิ้งไว้ที่4689400 4689400นะคะหรือใน Facebook ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้จัดการดูให้นะคะวันนี้เอาละค่ะเรามาดูข่าวแรกกันเลยเนี่ยเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ปูอยากจะมาเตือนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกาหลีใต้เขาประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานในภาคการเกษตรและประมง4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีไปซะแล้วก็เพราะว่าคนที่เคยไปเนี่ยไปทำพฤติกรรมไม่ดีไงคือคนที่ไปทำงานก่อนหน้านี้นะคะไปมีพฤติกรรมหลบหนีนายจ้างไปเป็นผีน้อยเป็นจำนวนมากไงมันทำให้แบบว่าแรงงานที่เขาจะต้องเดินทางไปใหม่หรือว่าแรงงานในอนาคตเนี่ยจะซวยไปด้วยนี่ไงมันส่งผลกระทบหนักต่อโควต้าแรงงานไทยเลยนะคะปูได้ดูข่าวอยู่เหมือนกันที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะว่ามันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผ่านกระทรวงแรงงานจะถูกผ่านบันทึกความเข้าใจ MOU หรือวีซ่า E8 นะคะคือเป็นการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลปรากฏว่าเล่นหนีเข้าไปทำงานอย่างอื่นนะคะหรือไปเป็นผีน้อยเนี่ยเขาก็เลยขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์เลยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามค่ะด้วยความประพฤติของไอ้คนที่ไปก่อนเนี่ยหลบหนีนายจ้างไปนู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้โหส่งผลให้ทางสาธารณรัฐเกาหลีเขาดำเนินการมาตรการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์แรงงานที่กระทำผิดและมีการตัดสิทธิ์การนำเข้าแรงงานทั้ง4จังหวัดเป็นเวลา1ปีจนถึง31ธันวาคมปีนี้คือ2569นะคะเพราะที่เกาหลีใต้เนี่ยการหลบหนีนายจ้างถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีผู้กระทำผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีถูกจับและจำคุกแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศไทยค่ะถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกและรู้ไหมว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยคือลูกจ้างทำผิดน่ะนายจ้างก็โดนด้วยนะคะนี่ไงใครเขาจะไปรับเราทำงานน่ะเพราะไอ้คนเดิมๆน่ะมันทำไม่ดีเอาไว้อ่ะคนที่จะไปใหม่หรือคนที่อยู่ก็จะพลอยซวยไปด้วยไงตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีการกระทบต่อการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปแล้วหรือกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศขอความกรุณาปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตาของชาวต่างชาติเขาจะได้จ้างแรงงานไทยไอ้คนที่ไปอ่ะช่วยประพฤติปฏิบัติตนให้ดีๆหน่อยคนที่ไปทีหลังก็จะได้ไปได้ช่วยๆกันนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันเสาร์ที่1มกราคมพ.ศ. 2525เวลาตี5ปีนี้อายุ44แล้วจ้าวันเสาร์แปลว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่ตามเวลาเกิดเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหวาดระแวงนะคะหรือว่าแบบกลัวหรือคิดไม่ดีไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีแต่จริงๆแล้วชีวิตดีขึ้นบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลา2538เวลา11โมงถามเรื่องความรักปีนี้อายุ31จ้าความรักตอนนี้ถ้ามีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันนะคะแต่ถ้าไม่มีบอกเลยว่ายังคงโสดไปก่อนนะจ๊ะเรื่องความรักทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินเพราะว่าตามดวงเนี่ยเราต้องทำงานและเก็บเงินเท่านั้นถึงจะรวย

บอกว่าให้เราเลิกยึดติดการนอนนะคะคือบางทีเนี่ยเราเคยถูกสอนมาใช่ไหมว่าเฮ้ยนอนเนี่ยต้องให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขามีเกณฑ์การตัดสินใหม่นะจ๊ะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยแค่พักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วความต้องการการนอนของแต่ละคนน่ะไม่ใช่สูตรสำเร็จจ้ะศาสตราจารย์ลัสเซลเขาบอกว่าเราไม่สามารถจะนำค่าเฉลี่ยมาบังคับใช้กับทุกคนได้นะคะแต่การอดนอนเรื้อรังเนี่ยมันส่งผลเสียต่อร่างกายรุนแรงอย่างแน่นอนทำไมนอนถึงกลายเป็นพลังงานวิเศษเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราสามารถทำความสะอาดสมองได้ขณะที่เราหลับเนี่ยสมองจะกำจัดสารพิษพวกเบต้าอะไมลอยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันสามารถทำความสะอาดเจ้าโรคเหล่านี้ออกไปได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายเพราะคนที่อดนอนในช่วงวัยกลางคนเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มภาวะเสี่ยงเป็นสมองเสื่อมเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำและการนอนเป็นการฟื้นฟูความจำและสุขภาพที่ดีเพราะจะช่วยให้เรามีความจำที่ดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้เราดูดีอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ายาวิเศษที่จะทำให้ผิวเราสวยก็คือการนอนแต่แหมหลายคนมันนอนไม่หลับจะให้ทำไงใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องนอนแบบว่า 7-8 ชั่วโมงหรอกค่ะเขาบอกว่าให้เรารู้สึกนะถ้าเรานอนแล้วไม่ว่าจะเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ตามแล้วเราตื่นมาแล้วสดชื่นมีสมาธิไม่เผลอหลับระหว่างวันนั่นแปลว่าเรานอนเพียงพอแล้วแต่สัญญาณอันตรายคือถ้าเรานอนไม่เพียงพอเราจะรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าแบบเรื้อรังเลยนะหงุดหงิดง่ายหรือเราต้องพึ่งพาคาเฟอีนพวกกาแฟชาหรือมองโลกในแง่ร้ายนั่นหมายถึงว่าร่างกายเรากำลังต้องการพักผ่อนเพราะเราคงพักผ่อนไม่เต็มที่และหลายคนบอกแล้ววันหยุดละจ๊ะวันหยุดเนี่ยนอนชดเชยได้หรือเปล่าช่วยได้ไหมแน่ศาสตราจารย์เขาบอกว่าถ้าเราต้องนอนยาวๆในวันหยุดโดยที่เราไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกเลยนะนั่นเป็นสัญญาณว่าโอ้คุณกำลังโหยหาการพักฟื้นนะคะผลเสียที่ตามมาคือถ้าเรานอนแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวนาฬิกาชีวิตจะรวนทำให้เราตื่นเช้าในวันธรรมดายากเพราะว่าพอถึงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเราก็จะนอนตื่นสายๆไงทีนี้มันจะเกิดความสะสมโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นกะการที่จังหวะการนอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันและเพิ่มความเครียดสะสมได้เพราะฉะนั้นหากเรานอนตอนไหนตื่นตอนไหนก็ให้มันเป็นประจำเวลานั้นมันจะดีที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่านอนกี่ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่านอนหลับลึกแล้วตื่นมาสดชื่นนั่นแปลว่าคุณพักผ่อนเพียงพอไม่จำเป็นต้องนอน 7-8 ชั่วโมงหรอกจ้ามาส่องดวงกันที่4689400หรือจะที่ Facebook ก็ได้จ้าเดี๋ยวดูให้นะเอามาดูกันก่อนนะคะเกิดวันพุธไม่บอกด้วยว่าพุธกลางวันกลางคืนเนาะ12 กุมภาพันธ์ 2518ถามเรื่องงานเงินสุขภาพแล้วก็คู่ครองปีนี้อายุ51แล้วจ้าน่าจะเป็นเรื่องงานกับเงินนะคะเด่นมากกว่าถ้าเป็นวันพุธกลางคืนปีนี้นะคะก็จะงานเด่นแล้วก็ความรักก็เจอในที่ทำงานนี่แหละจ้านะหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วนะงานก็โอเคความรักก็คุยกันรู้เรื่องไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่แบบทะเลาะกันวุ่นวายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุธกลางวันนะบอกเลยว่างานเนี่ยหนักนะต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของเรานะทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยถ้าไม่มีคู่แปลว่าโสดแน่นอนเพราะว่าไม่มีปัญญาไปหาคู่ที่ไหนเนื่องจากว่างานมันเยอะแต่ถ้ายังไม่มีคู่แต่อยากหาคู่ก็อาจจะแค่คลายเหงามาแล้วก็ไประยะสั้นๆเท่านั้นจ้ะเกิดวันอังคารที่27 เมษายน 2542จะสอบอะไรสักอย่างสอบข้าราชการมั้งเนาะปีนี้อายุ27แล้วปีที่แล้วก็สอบปีนี้ก็สอบบอกเลยว่าเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมจ้าเพราะว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่ถามว่าเป็นข้าราชการได้ไหมได้แล้วนะคะ
ผู้ใหญ่ก็รักเราด้วยเพราะเราเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะเพียงแต่บางครั้งการแสดงออกอาจจะไม่ดูอ่อนโยนก็ได้เนอะ

คุณพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายเวลาปิดแก๊สเนี่ยนะคะเคยสังเกตไหมว่าเราควรจะต้องปิดวาล์วแก๊สหรือปิดตรงหัวเตาก่อนดีตัวปูเองส่วนตัวปูชอบปิดหัวเตาก่อนแล้วค่อยไปปิดหัวแก๊สซึ่งเขาบอกว่าจริงๆควรจะปิดหัวแก๊สก่อนนะคนที่บ้านปู่เขาก็ชอบปิดหัวแก๊สก่อนแล้วปรากฏว่าอะไรไหมเขาลืมปิดหัวเตาไงทีนี้เวลาที่เราเปิดหัวแก๊สปุ๊บไอหัวเตามันเปิดอยู่เนี่ยแก๊สมันก็จะไหลไหลไหลนะพอเราไปเปิดปิดหัวเตาใหม่อ่ะมันก็พึบไงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่ากับว่ามันเสี่ยงกว่าเดิมอีกว่าไหมแต่ทีนี้ไอเจ้าแก๊สหรือ LPG ก๊าซหุงต้มเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พวกเราใช้งานกันทุกบ้านทีนี้เราก็จะใช้ด้วยความเคยชินนะหลายคนก็จะสับสนขั้นตอนในการปิดแก๊สที่ถูกต้องถ้าเราทำผิดวิธีมันก็เสี่ยงต่อก๊าซรั่วสะสมแล้วนำไปสู่อันตรายได้อย่างที่ปูบอกว่าหลายคนบางทีเอาไปปิดนะคะตรงวาล์วแก๊สเนาะแล้วก็ไม่ได้ปิดหัวเตาพออีกคนนึงมาใช้เอาไปเปิดวาล์วแก๊สแก๊สมันก็แบบว่าพุ่งมาไงพอคนไปเปิดแก๊กแก๊กโอ้โหทีนี้มันพรึบใหญ่เลยหรือบางทีเราปิดหัวเตาแต่ไม่ได้ปิดวาล์วแก๊สเคยมีข่าวแก๊สรั่วโดยเฉพาะอาจจะเป็นบ้านอย่างบ้านปิดบ้านห้องแถวทาวน์เฮาส์ที่แบบว่าก่อห้องครัวแบบปิดน่ะทีนี้แก๊สมันรั่วมันก็เต็มไปหมดเลยโดยที่เรามองไม่เห็นไงพอไปเปิดหัวเตาเท่านั้นแหละพรึบนะคะหลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะคะถ้าไม่พิการก็เสียชีวิตน่ากลัวอยู่อ่ะกระทรวงพลังงานเขาลำดับการปิดแก๊สที่ปลอดภัยค่ะเวลาที่เราใช้งานเสร็จเราควรจะต้องปิดวาล์วที่ตัวถังก่อนเพื่อทำการตัดต้นทางแก๊สเขาว่าอย่างนี้แล้วรอจนไฟที่เตาดับสนิทเพื่อให้แก๊สที่ค้างอยู่ในสายยางถูกเผาไหม้จนหมดจากนั้นเราค่อยไปปิดลูกบิดที่หน้าเตาถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปิดระบบทั้งหมดแต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องปิดทั้ง2จุดห้ามลืมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จนะคะไฟดับรีบปิดหัวเตาทันทีนี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรทำและเวลาซื้อถังแก๊สเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีตรา มอ.ก.รับรองชัดเจนหรือเปล่ามีระบุน้ำหนักวันหมดอายุสภาพถังไม่บุบไม่เป็นสนิมอะไรเงี้ยและเราก็ต้องวางให้ดีๆด้วยคือตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรงบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและควรจะวางถังนะคะให้ห่างจากเตาแก๊สสักเมตรถึง2เมตรไม่ควรวางใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามที่เกิดประกายไฟแต่เวลาบ้านแคบๆอ่ะยังไงมันก็ต้องวางใกล้ๆนะเพียงแต่อย่าให้มันใกล้มากก็พอนะคะส่วนสายยางก็ห้ามละเลยค่ะเพราะปกติแล้วเขาบอกว่าสายยางเนี่ยมันมีอายุใช้งานแค่3ปีนะจ๊ะถ้าสายมันแข็งบวมหรือมีรอยปิแตกเปลี่ยนทันทีจะขอบอกเวลาจะเคลื่อนย้ายก็อย่าไปกลิ้งอย่าไปกระแทกถังเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเกิดวาล์วพังก๊าซรั่วอสวยอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เพื่อครอบครัวของเรานะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่26เมษายน2544ปีนี้อายุ25แล้วนะจ๊ะถามเรื่องอะไรมาไม่รู้นะอ่ะนะอายุ25จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนรักนะคะเกิดวันพฤหัสเนี่ยปีนี้ถือว่าดีอย่างน้อยก็ต้องมีแรงผลักดันจากครอบครัวหรือจากคนรักที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลา04เวลา19นาฬิกา25นาทีคุณพี่อายุ65แล้วจ้า65แล้วเนี่ยนะคะอย่าน้อยใจคนรอบตัวเพราะตอนนี้เหมือนกับเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะดูจากสภาพร่างกายแล้วนะคะน่าจะแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่ระบบจิตใจนี่ไม่ค่อยเลยเพราะเป็นคนที่คิดมากคิดลึก
นะคิดอะไรนานนะฮะอมทุกข์นานแบกรับภาระนานแล้วตัวเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวซะด้วยสิอย่าเปราะบางทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็งเอาไว้ค่ะสู้ๆค่ะคุณพี่

แม่ไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันก็ช่างหลอกนะคะโดยเฉพาะคนที่นะเรียกว่ามีรายได้น้อยดีกว่าเวลาจะจ่ายค่าไฟก็ต้องจ่ายกันเป็นเดือนๆนะคะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยปรากฏว่ามันมีพวกเจ้าหน้าที่ปลอมไงก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไงโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็ออกมาเตือนค่ะว่ามันมีมิจฉาชีพปลอมการเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็บุกไปหน้าบ้านเลยนะบอกว่าโอ้ยจะตัดไฟต้องรีบจ่ายเงินสดทันทีตำรวจสอบสวนกลางค่ะย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเตือนภัยเลยมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการปรับปาบุก

นะคะขู่ตัดน้ำตัดไฟถึงหน้าบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแม่บ้านหรือเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังค่ะก็ต้องระวังมิจฉาชีพมันชอบแอบอ้างโดยใช้ความกลัวนะแล้วก็ขู่ตัดน้ำตัดไฟหรือบางทีรีดไถเงินถึงหน้าบ้านเราจะเห็นในข่าวเป็นประจำเลยบางทีนะโอ้แต่งตัวนะเหมือนเลยเดี๋ยวนี้ซื้อได้ไงนะไอ้พวกแบบชุดคอสเพลย์นะ

หรือตัดไฟไปเลยทันทีคือมันก็จะเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบอะไรใดๆเลยเพราะฉะนั้นหากใครเจอแบบนี้นะคะให้ตั้งสติให้ดีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดตั้งสติให้ดีถามลูกถามหลานก่อนว่าไปจ่ายค่าไฟแล้วหรือยังหรือตัวเราเองเนี่ยเฮ้ยนะคะเราต้องไปจ่ายที่ไหนที่เซเว่นหรือเปล่าร้านสะดวกซื้อไหมอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าการปรับปาไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงเขาไม่ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปเดินเรียกเก็บเงินค่าไฟค่าน้ำตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถ้าเป็นไฟฟ้าก็ตรวจสอบที่1129 1129หรือ1130จ้า1129หรือ1130นะจ๊ะอันนี้คุณพี่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เตือนมาโดยเฉพาะใครที่ชอบจ่ายเป็นเดือนๆนะแล้วบางทีลืมจ่ายหรือว่ายังไม่มีเงินไปจ่ายเหมือนกับเราแบบมีความผิดติดตัวไงว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟพอเขามาทักมาเตือนเงี้ยเราก็กลัวเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้ดีเขาไม่ได้มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ไปนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะคะเกิดวันอังคารที่4 มีนา 2518ถามเรื่องปลูกบ้านเนาะปีนี้อายุ51อ้าวได้นี่เก็บสตังค์ได้แล้วนะคะอาจจะได้ปลูกสักปลายปีนี้แหละนะปลายปีนี้ได้ลงมือแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าสมมุติจะต้องไปกู้เงินก็จะกู้ผ่านมีโอกาสกู้ผ่านมากกว่ากู้ไม่ผ่านว่างั้นเถอะนะคะเกิดวันศุกร์ที่22 กุมภาพันธ์ 51ปีนี้อายุ18แล้วจ้าปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องการเรียนที่อาจจะไม่ค่อยได้เรียนนะคะอาจจะมีเหตุจำเป็นที่อาจจะเรียนไม่พอนะคะไม่มีเวลาหรือแม้แต่ความรักก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือทะเลาะกันปีนี้ก็จะคล้ายๆกันค่ะเอาเป็นว่าน้องต้องดูว่าปีที่แล้วนะคะปัญหาอะไรแล้วเราแก้ปัญหาด้วยอะไรปีนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราจะไม่โดนเหมือนกับปีที่ผ่านมานะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่17 เมษายน 10ปีนี้อายุ59วันอาทิตย์นี่คือเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องแบกรับภาระโดยเฉพาะเราต้องแบกของคนอื่นมาด้วยแต่ก็หมายถึงว่าเราอาจจะได้ตำแหน่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมีอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องในครอบครัวค่ะแต่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างแต่ว่าได้มามากกว่าที่จะเสียไปเปล่าเช่นอาจจะซื้อรถใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้มากกว่าเสียนะคะถือว่าดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส

่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไหม้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

หลายคนมีคำถามเรื่องการซื้อทุเรียนว่าเราควรจะซื้อแบบทั้งลูกดีหรือว่าที่ให้คุกแกะมาแล้วดีอันไหนมันคุ้มกว่ากันถ้าเราคิดจากเงินที่เราควักจากกระเป๋าออกไปเนี่ยการซื้อแบบชั่งกิโลทั้งลูกเนี่ยยังไงมันก็ประหยัดกว่าการซื้อแบบที่เขาแกะเนื้อนะคะมันประหยัดไปสักประมาณ100-300 บาทเลยล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราไปซื้อแบบเป็นลูกๆนะมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีต้นทุนที่เราคาดไม่ถึงแต่การจะซื้อแบบไหนระหว่างชั่งกิโลทั้งลูกหรือยอมจ่ายแพงๆเพื่อให้เขาแกะเนื้อล้วนๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแน่บอกเลยนะคะเพราะถ้าเราซื้อทั้งลูกมันก็อาจจะดูว่าถูกกว่าคุ้มกว่าแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของทุเรียนก่อนนะจ๊ะว่าทุเรียน1ลูกเนี่ยมันมีสัดส่วนของเปลือกและเม็ดอยู่ประมาณ 70% เลยเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่เนื้อทุเรียนจริงๆแค่ 30% เท่านั้นเลยจ้าแล้วถ้าเราอยากจะกินทุเรียนแบบล้วนๆเลยหนักสัก1กิโลเนี่ยมีทางเลือกคือ1เราไปซื้อแบบแกะเนื้อล้วนๆกินได้เลยซึ่งราคาเฉลี่ยในตลาดเนี่ยถ้าแกะแล้วก็ตั้ง600-800นะต่อกิโลอะแต่เราก็จะได้เนื้อทุเรียนล้วนๆเลยนะเต็มๆเน้นๆอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่อะทางเลือกอีกอันคือเราไปซื้อแบบทั้งลูกซึ่งถ้าเราซื้อแบบทั้งลูกก็โลนึงสักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน200อะแต่ถ้าเราอยากได้เนื้อทุเรียน1กิโลนะเราก็ต้องซื้อทุเรียนทั้งลูกที่มีน้ำหนักสัก3กิโลแล้ว3กิโลคูณเข้าไปดิถ้าสมมติว่า200ล่ะ326600กว่าบาทแล้วนะแล้วเนื้อทุเรียนก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่า600เราได้3ลูกสมมุติว่าลูกละโลอ่ะ3ลูกก็จริงแต่กว่าจะแกะมันออกมานะไหนเปลือกจะหนาเม็ดใหญ่เนื้อน้อยอ่ะเจอเนื้อแกนหรือแข็งเป็นไตเละอุ๊ยสารพัดเรียกว่าเนื้อ1พูเนี่ยคงไม่ได้ดีละสัก 100% หรอกค่ะนะและยังต้องมีความพยายามในการปอกอีกถ้าเกิดปอกไม่เป็นได้แผลเวอะหวะกลับมาปอกเสร็จยังต้องเอาไปทิ้งขยะเพราะเปลือกทุเรียน 70% ที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นขยะนะคะที่1มีกลิ่นรบกวนถ้าเราทิ้งไว้ข้ามคืน2เปลืองเนื้อที่เพราะมันเยอะแยะใหญ่มากนี่ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคิดจะกินทุเรียนเราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่มีทักษะในการแกะเราก็ซื้อแบบที่เขาแกะให้แล้วเรามองเห็นด้วยว่าเราอยากกินแบบไหนจะแข็งจะนิ่มอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเก่งเรื่องการแกะและเรารู้สึกว่าชัวร์เราสามารถเคาะๆแล้วเรารู้ได้อยากจะเสี่ยงอ่ะซื้อมาทั้งลูกแล้วมาแกะเองค่ะอันนี้สุดแท้แต่ไลฟ์สไตล์การกินของคุณนะคะมาส่องดวงกันที่4689400เกิดวันพฤหัสที่7มีนาคมพ.ศ.2509ปีนี้เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายสุดๆนะคะไม่ใช่แค่วุ่นวายเฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นบางทีมันก็มีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยนะมีเรื่องที่บ้านให้วุ่นๆด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะเข้ามาวุ่นวายทั้งงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวทำให้เราหงุดหงิดหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลยเรียกว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองและรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์แบ่งแยกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานให้ดีค่ะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2524นะคะ24ปีนี้เท่ากับอายุ45แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างไรวุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็ยังคงวุ่นวายเรื่องชาวบ้านอยู่ดีเอาเป็นว่าถ้าเรื่องชาวบ้านทำให้เราและครอบครัววุ่นวายหรือมีความทุกข์เราก็หยุดวุ่นหรือพยายามยุ่งให้น้อยที่สุดเพราะยังไงเรื่องเหล่านี้มันมากระทบเราอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องมีสติให้มากใจแข็งให้เยอะๆนะคะและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะแค่นี้แหละจ้าชีวิตเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขไม่ต้องมาทะเลาะเพราะเรื่องของคนอื่นแล้วล่ะจ้า

0: เศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ผู้ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะบางคนก็อาจจะมีความสามารถในการที่จะแกะทุเรียนได้ง่ายๆแล้วก็ไปซื้อมาเป็นลูกๆมันก็ถูกกว่านะคะมาเคาะๆดูว่าเอ้ยกินได้หรือยังแล้วก็แกะก็ถือว่าประหยัดเงินแต่สำหรับใครที่ไม่มีทักษะไม่มีเวลาแกะหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการที่จะแกะก็ไปซื้อแบบเขาแกะจะดีกว่ามองเห็นด้วยนะคะแต่เวลาซื้อนะก็อย่าไปจิ้มจิ้มจิ้มเขาล่ะเพราะคนอื่นเขาจะกินกันไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าหลายคนไม่ได้ออกไปซื้อเองไงซื้อออนไลน์จ้าตำรวจไซเบอร์เขาออกโรงเตือนเลยประชาชนที่นิยมรับประทานทุเรียนแล้วชอบซื้อทุเรียนออนไลน์เตือนภัยให้ระวังเพราะมันมีมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนในราคาถูกแล้วมันใช้เพจปลอมหลอกโอนตั้งราคาถูกเวอร์มันเป็นกลโกงยอดฮิตที่ต้องระวังค่ะใครจะซื้อทุเรียนแต่ละครั้งก็ต้องรู้จักตรวจสอบพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจนะจ๊ะอย่าเห็นแก่ราคาถูกเวอร์เพราะมันไม่สมเหตุสมผลขนาดนะโอ้โหอินฟูดังๆบางทีเนี่ยเขาแบบว่าขายถูกมากเลยแต่พอเวลาเราจ่ายเงินจริงเนี่ยมันจะต้องบวกบวกบวกบวกนั่นบวกนี่บวกอะไรไปแล้วเวลาเขาส่งมาเนี่ยอ้าวมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาโชว์ให้ดูเอาเป็นว่าการซื้อทุเรียนแต่ละครั้งใครกำลังจะเอฟทุเรียนออนไลน์ต้องระวังให้ดีค่ะเพราะมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักแล้วมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาหลอกขายเพียบถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีแล้วยังอดกินทุเรียนอีกด้วยแล้วก็ต้องจับโปะนะคะเพจปลอมกันเพราะมิจฉาชีพมันชอบก๊อปรูปสวนดังๆมาเปิดเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาที่ถูกผิดปกติเช่นโลละ50บาทหรือซื้อลูกแถมลูกอุ้ยส่งฟรีทั่วไทยเออมันจะมีไหมเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรไหมล่ะหรือบางทีเนี่ยดูดีๆเพราะบางทีมันใช้หน้าม้าปั่นยอดไลค์และคอมเมนต์ค่ะหรือมันอาจจะตั้งชื่อเพจแปลกๆเรียนแบบสวนจริงเขาแล้ววิธีของมันคือเร่งให้เราโอนเงินคุณพี่ตำรวจบอกว่าต้องรู้จักฉลาดเช็คความโปร่งใสของเพจดูวันที่สร้างตำแหน่งแอดมินว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าลองเช็คเลขที่บัญชีของผู้รับโอนผ่านเว็บ Backlist Seller นะคะแล้วให้เลือกเก็บเงินปลายทางจะดีกว่าถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยหรือหักเงินไปก่อนเนี่ยแล้วไม่ได้ของจบกันพอดีนะคะเอาเป็นว่าไม่งั้นเราก็ต้องขอวิดีโอคอลดูทุเรียนจริงว่าเราจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ AI มันทำได้ไงเอาเป็นว่าถ้าคิดจะซื้อนะคะอย่างที่บอกไปซื้อแบบที่เขาแกะดีกว่าแพงหน่อยแต่ชัวร์หรือถ้าอยากจะเอฟนะทางไกลก็ต้องเลือกเพจที่ดูแล้วน่าเชื่อถือนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะใน Facebook ก็ได้จ้าเกิดวันอาทิตย์ที่15 กุมภาพันธ์ 19ปีนี้อายุ50แล้วจ้าวันอาทิตย์นี่50นี่บอกเลยว่าหน้าที่การงานกำลังรุ่งดูตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็เป็นเจ้าคนนายคนอยู่แล้วเรียกว่าเป็นผู้นำทีมเป็นผู้นำกลุ่มนะคะแต่เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะว่างานจะค่อนข้างเยอะงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับที่บ้านเลยนะคะแล้วก็บางทีคนที่บ้านเนี่ยด้วยความที่ยุคนี้สมัยนี้เนาะไม่ค่อยคุยกันไงใช้แชทกันใช้แบบไลน์หากันมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันงานเราก็เครียดไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาที่บ้านได้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่

ที่มีคนรักที่แบบขี้ระแวงดีกว่าอย่าบอกว่าขี้หึงเลยขี้ระแวงก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะจ๊ะว่างานและงานจ้าเกิดวันเสาร์ที่21กรกฎาคม2505ปีนี้อายุ64แล้วนะคะคุณพี่คะอย่าไปเครียดค่ะโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไม่ได้ดังใจก็อย่าไปเครียดหรือเราเป็นห่วงเขามากเกินไปบางทีเขาก็ไม่ได้คิดจะเป็นห่วงเราเลยเราก็มัวแต่ไปห่วงเขายุ่งกับเขานะคะอันนี้มันจะทำให้เราทุกข์ได้เพราะคุณพี่เป็นคนที่ติดลูกแต่บางทีลูกเขาไม่ได้ติดเราด้วยไงแต่เนื้ออื่นใดลูกคุณพี่เป็นคนกตัญญูเพราะคุณพี่เป็นคนกตัญญูเขาเห็นเขาก็มักจะทำตามสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วไปละจ้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรธขอกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งนะฮะสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านช่องทางของFacebook นะครับก็มีหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตรับทราบทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยเพราะว่าจริงๆมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับอาจารย
1: ์
2: ครับงั้นผมไปข่าวประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์เลย
2: ได้ครับก็เป็นทริปนะครับที่เรียกว่า The Legend's Tale นะครับผม2แควอโยธยาโดยที่ FM 100.5 นะครับ Mcot News เนี่ยเสนอเรื่องของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่จะรวบรวมคำว่าสุดยอดในตำนานไว้หนึ่งเดียวครับกับ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมขององค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับผมโดยไฮไลท์สำคัญก็คือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับโดยวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควนะครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์คโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบ Exclusive เลยทีเดียวส่วนวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่